0: าษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
1: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทางเฟซบุ๊กยูทูบร่วมทำร่วมใจ
2: สนใจเกี่ยวกับข้อเสนอขยายระยะเวลาหยุดยิงกับอิหร่านในเร็วๆนี้แม้ทั้งสองยังคงมีความเห็นแตกต่างกันในประเด็นสำคัญการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3อภิสราศรีมงคลนักปั่นสาวทีมชาติไทยคว้าแชมป์ไปคนเดียวถึง4รายการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดดังนี้วันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเวลา 17:00 นเสด็จพระราชดำเนินไปยังชานหน้าพระอุโบสถทรงพระสุรายทรงเจิมเทียนที่ทรงพระราชอุทิศแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วทรงประเคนพัดยศตั้งพระภิกษุและสามัญถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกออกจากพระอุโบสถเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกทั้ง2วันสำนักพระราชวังวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569
2: รัฐบาลน้อมนำพระราชดำริสืบสานรักษาและต่อยอดมาเป็นแนวทางพัฒนาพื้นที่หุบกระพงและห้วยสายใต้จังหวัดเพชรบุรีเน้นการบริหารจัดการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคและพลิกฟื้นแผ่นดินให้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์
4: วันนี้พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามการก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่และอ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้ตามโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีพร้อมน้อมนำพระราชดำริสืบสานรักษาและต่อยอดมาเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำคัญในครั้งนี้ครอบคลุมการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาพื้นที่หุบกระพงและห้วยสายใต้การบริหารจัดการระบบน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคและการขยายเขตระบบไฟฟ้าในพื้นที่แก้มลิงลำห้วยใหญ่ตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบอ่างเก็บน้ำเพื่อพลิกฟื้นผืนดินให้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอให้ทุกหน่วยงานได้ตระหนักและเร่งดำเนินการตามแผนงานแล้วเสร็จพร้อมน้อมนำพระราชดำริมาพัฒนาประเทศโดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการน้ำให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดและเป็นโมเดลนำร่องสำหรับพื้นที่อื่นๆต่อไป
5: การสร้างที่หุบกระพงและห้วยสายใต้และทั้งสองอ่างเก็บน้ำตลอดทุ่งมีค่าต่างๆทุกท่านคงจำได้ว่าผมก็พูดเลยว่าถ้าเป็นไปได้ต้องทำสองโครงการนี้เป็นแสนบอกเพื่อที่เราจะได้ยกโมเดลนี้ไปในทุกพื้นที่เลยที่เราต้องการพัฒนาด้านสถานที่หรือพื้นที่เหล่านั้นเพื่ออำนวยเราเพียงแต่ไปดูในเรื่องของสภาพทางภูมิศาสตร์ทำไปได้แล้วก็ยกโมเดลนี้ไปเลย
4: ด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นการพัฒนาระบบแหล่งน้ำรองรับการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรด้วยการนำน้ำบาดาลจากพื้นที่ห้วยทรายเหนือส่งมายังอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้ซึ่งเป็นน้ำสะอาดสามารถบริโภคได้พร้อมเตรียมก่อสร้างหอถังน้ำ2จุดเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาดมากขึ้น
5: พยายามเรียกรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่กรมป่าไม้ในเรื่องพันไม้ต่างๆไม้สวยงามไม้ดอกต่างก็เรื่องน้ำเรื่องความสำคัญก็

0: จ้งทางท่านอธิบดีกรมน้ำบาดาลกับกรมทรัพยากรน้ำแล้วจะกลับไปประชุมกันแล้วก็จะเร่งรัดเป็นพิเศษทำลายให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้ทันแล้วก็ให้ต้นไม้สมบูรณ์
1: นอกจากนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจต้องฟื้นฟูระบบนิเวศและเพิ่มพื้นที่สีเขียวซึ่งมีแผนปลูกไม้หลากสีพร้อมติดตั้งระบบน้ำหยดเพื่อเพิ่มอัตราการรอดในพื้นที่แห้งแล้งผลิตน่าขวัญแสนสุขรายงาน
2: โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ปิดลงทะเบียนแล้วมีผู้ได้รับสิทธิ์กว่า26ล้านสิทธิ์ส่วนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนหรือผู้ที่ตกหล่นรัฐบาลอาจใช้กลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้
3: นายวินิจพิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าภาพรวมการลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ถือว่าประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้โดยมีผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ไปกว่า26ล้านสิทธิ์จากกรอบเดิมที่ตั้งเผื่อไว้30ล้านสิทธิ์ซึ่งรัฐบาลไม่มีนโยบายขยายระยะเวลาโครงการเนื่องจากเป็นมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายเฉพาะหน้าไม่ได้มุ่งเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจในวงกว้างสำหรับงบประมาณที่เหลือกว่า 16,000 ล้านบาทกระทรวงการคลังจะดึงเม็ดเงินดังกล่าวกลับเข้าสู่ระบบเพื่อนำไปพิจารณาปรับใช้กับมาตรการช่วยเหลืออื่นๆที่กำลังรอการอนุมัติจากคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างทั่วถึงส่วนกลุ่มประชาชนกว่า6ล้านคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือผู้ที่อาจตกหล่นรัฐบาลกำลังพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ซึ่งอาจจะพิจารณาใช้กลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้ามาช่วยรองรับเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้
4: โครงการนี้มีความจำเป็นจริงๆว่าที่ถูกออกแบบเนี่ยออกแบบมาเพื่อการคำนวณที่รัฐสามารถช่วยได้นะครับท่านที่ไม่สามารถเข้าถึงสมาร์ทโฟนเนี่ยก็ส่วนใหญ่เท่าที่เราดูก็จะไปอยู่ในโครงการของประชารัฐซึ่งเรายืมกลไกมาอยู่แล้วเราให้ในเดือนหนึ่งเรากล่าวว่าเดือนหนึ่งจะช่วยเบาภาระท่านได้ 1,000 นะฮะของส่วนลดเนี่ย4เดือนก็เดือนละ 1,000 ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่ต้องการความช่วยเหลือก็ใช้หมดท่านที่คิดว่าเดือนนี้จำเป็นน้อยก็แบ่งกลับมาเงินไม่ได้ไปไหนครับเงินก็ไปเป็นแปลงเป็นความช่วยเหลืออื่นๆในเรื่องอื่นสำหรับคนที่ได้ความเดือดร้อน
3: นางธนิวรรณกุลมงคลนายกสมาคมภัตตาคารไทยเชื่อมั่นโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ที่กำลังจะเริ่มเปิดให้ใช้สิทธิ์ในวันที่1มิถุนายนนี้จะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพประชาชนและกระตุ้นยอดขายให้ร้านค้ารายย่อยได้เป็นอย่างดี
5: เงินประมาณ 1,600 เนี่ยมันก็อาจจะช่วยได้ไปสักครึ่งเดือนอย่างน้อยมันก็ทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นเชื่อว่าบรรดาสตรีทฟู้ดซึ่งตอนนี้ยอดขายซึ่งเขาควรจะได้ต่ำวันละประมาณ 5,000 บางคนเนี่ยเหลือ 2,000 3,000 เขาก็อาจจะขยับไป 6,000 7,000 8,000 อะเนี่ยแน่นอนมันมาอยู่แล้วเพราะว่าจำนวนคนใช้ตั้ง30ล้านคนมันช่วยได้อยู่แล้ว
3: ส่วนประชาชนที่เดินทางโดยรถสาธารณะนายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกเปิดเผยว่าขอสมกเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิ์โครงการสามารถชำระค่าโดยสารรถเมล์ขอสมกผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนซึ่งผู้ได้รับสิทธิ์สามารถเริ่มใช้จ่ายบนรถเมล์ขอสมกได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้ขณะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ไปยังกลุ่มรถโดยสารสาธารณะอื่นๆอีก6กลุ่มได้แก่รถจักรยานยนต์รับจ้างรถ3ล้อรถแท็กซี่รถ2แถวและผู้ประกอบการรถร่วมเอกชนโดยจะใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและถุงเงินปฏิพลสัทพรมมารายงาน
6: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันโครงการไทย AI Passport เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสโดยเตรียมเปิดตัวเดือนหน้านายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ชี้แจงกระบวนการดำเนินงานของโครงการไทย AI Passport วงเงิน 1,600 ล้านบาทสำหรับจัดหาเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จำนวน12โมเดลเพื่อให้ประชาชน5ล้านคนเข้าถึงการใช้ AI ระดับโปรเป็นระยะเวลา1ปีซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตในเรื่องความโปร่งใสและความคุ้มค่าโดยกระทรวง DE ยืนยันว่ากระบวนการ การทั้งหมดเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนปกติไม่ได้เร่งรัดมีความครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายโปร่งใสตรวจสอบได้อีกทั้งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างก็เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของกรมบัญชีกลางซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการ Upskill Reskill ที่ใช้เงินนอกงบประมาณจึงไม่มีเงื่อนไขที่จะต้องให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามมาตรา23ในพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพ.ศ. 2560อย่างเข้มงวดทางนี้เตรียมจะเปิดตัวในเดือนหน้าโดยมุ่งเน้น4กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนนักศึกษาภาคแรงงานบุคลากรภาครัฐและประชาชนทั่วไปเมื่อคำนวณความคุ้มค่าแล้วจะตกรายละประมาณ27บาทต่อเดือนเท่านั้น
2: กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งกวาดล้างสินค้าไม่ได้มาตรฐานและนำเทคโนโลยี AI ตรวจจับสินค้าอันตรายที่จำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อปกป้องผู้บริโภคนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เร่งกวาดล้างสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานทั้งบนแพลตฟอร์มออนไลน์และออฟไลน์เพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศไทยเป็นแหล่งระบายสินค้าคุณภาพต่ำที่คุกคามความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนขณะเดียวกันได้มอบหมายให้สมอ.เร่งยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไทยเพื่อรับมือกติกาการค้าโลกใหม่ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยทางไซเบอร์ด้านนายเอกนิษฐ์รมยานนท์เลขาธิการสมอขานรับนโยบายด้วยการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ตรวจจับสินค้าอันตรายที่จำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเข้มงวดเพื่อปกป้องผู้บริโภคและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในเวทีโลกอย่างยั่งยืน
6: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.กระทรวงคมนาคมแจ้งยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาและเป็นวันหยุดราชการประจำปีโดยจะเริ่มยกเว้นค่าผ่านทางตั้งแต่เวลา 00:01 นถึง 24:00 นรวมทั้งสิ้น3สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัฐจำนวน32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยาจำนวน10ด่าน
2: รัฐบาลเตรียมผลักดันให้มีอาสาพยาบาลชุมชนกว่า 10,000 อัตราเพื่อช่วยดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางในชุมชนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขมุ่งมั่นผลักดันให้มีอาสาพยาบาลชุมชนหรืออสพ.จำนวน 10,000 คนปฏิบัติงานเชิงรุกร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนทุกกลุ่มวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและกลุ่มเปราะบางโดยอสพ.1คนจะดูแลกลุ่มเป้าหมาย24รายออกเยี่ยมบ้านตามแผนการดูแลรายละ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์และให้การดูแลในการตรวจวัดสัญญาณชีพประเมินอาการเบื้องต้นทั้งนี้จะเปิดรับสมัครผ่านช่องทางแอปพลิเคชันหมอพร้อมเว็บไซต์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและเว็บไซต์สถาบันพระบรมราชชนกในช่วงไตรมาสที่3ถึง4ของปีนี้โดยผู้สมัครจะต้องอยู่ในช่วงอายุ22ถึง70ปีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหากผ่านการคัดเลือกจะทำสัญญา2ปี
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลย้ำขณะนี้ปิดให้ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40แล้วเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสสร้างเพจปลอมส่ง SMS หรือทักแชทหลอกว่าช่วยลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40โดยให้ประชาชนกดลิงก์และกรอกข้อมูลส่วนตัวขอให้ประชาชนโปรดระมัดระวังเพราะโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นและได้ปิดลงทะเบียนแล้วหากพบข้อความที่ให้กดลิงก์ให้เพิ่มเพื่อนไลน์ส่วนตัวขอให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่าเป็นกลลวงของมิจฉาชีพทั้งนี้หากถูกหลอกหรือพบเหตุผิดปกติแจ้งความออนไลน์ได้ที่ thaipoliceonline.go.th โทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6 ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: 7:15 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาจะประชุมพิจารณาและตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับข้อเสนอขยายระยะเวลาหยุดยิงกับอิหร่านออกไปอีก60วันเพื่อให้ผู้แทนเจรจาของทั้งสองฝ่ายมีเวลาในการหาทางยุติสงครามอย่างเป็นการถาวรอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาทำเนียบขาวของสหรัฐแจ้งว่าการประชุมดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วแต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เน้นย้ำว่าอิหร่านต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสำคัญ2ข้อได้แก่การที่อิหร่านต้องยุติการปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยทันทีและไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมใดๆส่วนอีกข้อคือการที่อิหร่านต้องให้คำมั่นว่าจะไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อย่างไรก็ตามเงื่อนไขดังกล่าวเป็นข้อเรียกร้องที่รัฐบาลอิหร่านยังไม่ยอมรับและกล่าวหาว่าถ้อยแถลงของประธานาธิบดีทรัมป์เป็นความพยายามสร้างภาพว่าสหรัฐจะได้รับชัยชนะ
6: นายมาร์ครูทเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้เปิดเผยผ่านสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวานนี้โดยประณามเหตุการณ์ที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของรัสเซียตกใส่อาคารที่พักอาศัยสูง10ชั้นในเมืองกาลาตีทางตะวันออกเฉียงใต้ของโรมาเนียจนทำให้เกิดเพลิงไหม้และมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย2รายพร้อมระบุว่าพฤติกรรมประมาทของรัสเซียเป็นอันตรายต่อทุกคนและนาโต้พร้อมที่จะปกป้องดินแดนพันธมิตรทุกตารางนิ้วเคียงข้างพันธมิตรในยุโรปอย่างไรก็ตามนางมาเรียซาคารูวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกมาโต้ว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่โดรนรัสเซียลุกล้ำน่านฟ้ายุโรปล้วนไม่มีมูลความจริงขณะที่นายดมิทรีเมเรเวฟรองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติรัสเซียเตือนบรรดาผู้นำยุโรปว่าจะมีโดรนบินหลงเข้าไปในประเทศของพวกเขาอีกและประชาชนในยุโรปอาจจะไม่ข่มตาหลับได้
2: องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกแล้วอย่างน้อย900รายและมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยัน125รายขณะเดียวกันพบผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาชนิดนี้ที่ได้รับการยืนยันแล้ว17รายและพบผู้เสียชีวิตที่ต้องสงสัยว่ามีสาเหตุจากเชื้อไวรัสดังกล่าวอีกกว่า220รายWHO ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการตรวจพบเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวแต่เนิ่นๆแต่การระดมและการระดมความร่วมมือของคนในชุมชนนั้นยังคงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการช่วยชีวิตขณะที่กระบวนการรักษาเฉพาะและวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวที่มีประสิทธิภาพยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการประเมิน
6: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่น2026ในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกแพ้กับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น1-2เกม21-19 19-21 20-22 หยุดเส้นทางรายการนี้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกแพ้กับหวังซี่ยี่มืออันดับ2ของโลกจากจีน1-2เกม11-2121-9 13-21 ตกรอบไปเช่นกันและคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ38ของโลกแพ้กับยูอิชิชิโมกามิกับสยากะโฮบาระจากญี่ปุ่น1-2เกม19-21 23-21 และ16-21ส่งผลให้นักแบดมินตันไทยตกรอบรายการนี้ทั้งหมดแล้วการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่3ที่สนามเวลโดมหัวหมากในวันแรกของการแข่งขันอภิสราศรีมงคลนักปั่นสาวทีมชาติไทยจากทีมพราหมณ์19โชว์ความแข็งแกร่งคว้าแชมป์ไปครองถึง4รายการประกอบด้วยอิลิมิเนชั่นรุ่นประชาชนหญิงอิลิมิเนชั่นรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงสแครชรุ่นประชาชนหญิงและสแครชรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิง ขณะที่คิรินรุ่นประชาชนชายแชมป์เป็นของจายอังสุธาสาวิทจากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์พระราม3ส่วนคิรินรุ่นเยาวชนชายแชมป์เป็นของศิรวิทย์แสนใสจากทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครแอนรู้ใจและจากแกรดรุ่นเยาวชนหญิงแชมป์เป็นของศิรพัฒน์สอนศรีสวัยทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อยโรงเรียนถาวรานุกูลจังหวัดสมุทรสงครามติดตามผลการแข่งขันทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์สมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th ด้านพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเตรียมเฟ้นหานักปั่นฝีมือดีเสริมทีมชาติไทยเตรียมสู้ศึกใหญ่ประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพพร้อมวางโปรแกรมเก็บตัวนักกีฬาทีมชาติอย่างเข้มข้นในศึกเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันวีลแช

0: แปรฟันดาบระดับโลกรายการพาราเฟนซิ่งเวิลด์คัพเรเดนตัน2026ที่รัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกานักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบทีมชาติไทยจะคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมโดยได้อีก2เหรียญรางวัลจากประเภทดาบเอเป้ชายคลาส B ซึ่งได้เหรียญเงินจากชิติพัฒน์เจริญตาและเหรียญทองแดงจากวิสิตกิ่งมะนาวเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมระดับเกรด2 LTAT ATF Asian 14 and Under ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมผู้ชนะอิมจีโฮมือวางอันดับ1ของรายการ6-2และ6-4คว้าแชมป์สนามแรกของปีนี้ไปครองได้สำเร็จพร้อมรับคะแนนสะสม200คะแนนด้านหญิงเดี่ยวสรุดาสุดตาเยาวชนทีมชาติไทยชุดปัจจุบันโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกันเอาชนะอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติซึ่งเป็นมือวางอันดับ1ของรายการ 6-2 และ 6-0 คว้าแชมป์พร้อมคะแนนสะสม200คะแนนพิจิตรกัญชนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและยังมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:45 น.สูงกว่าระดับ

0: 11นาที
1: 1นาทีกับกปท.
2: หากผู้ขับรถเจอของหล่นกลางถนนอย่าเพิ่งตกใจมาดูวิธีรับมือให้ปลอดภัยทั้งคนและรถกันค่ะอย่าเบรกจนล้อล็อกรถที่มี ABS กดเบรกต่อเนื่องและค้างไว้เพื่อควบคุมทิศทางรถที่ไม่มี ABS ให้แตะเบรกซ้ำๆเพื่อชะลอความเร็วเลี่ยงการขับคร่อมวัตถุควรหลีกเลี่ยงการขับคร่อมสิ่งของเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับช่วงล่างของรถยนต์เบี่ยงรถหลบสิ่งกีดขวางอย่างถูกวิธีเปิดไฟเลี้ยวเช็คกระจกข้างให้ชัวร์แล้วค่อยๆเบี่ยงออกเลนข้างๆอย่างระมัดระวังเช็คสภาพรถทันทีหลังขับผ่านหาที่ปลอดภัยจอดรถเพื่อตรวจสอบจุดต่างๆเช่นคราบน้ำมันความผิดปกติของช่วงล่างยางรถหรือฟังเสียงผิดปกติขณะขับและที่สำคัญหากพบความเสียหายควรนำรถเข้าศูนย์บริการทันทีกรมการขนส่งทางบกชวนผู้ขับรถมาช่วยการเปลี่ยนพฤติกรรมขับขี่อย่างปลอดภัยรับมือสิ่งของขวางทางเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและทุกคนบนท้องถนนค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าย่างกรายย่างกรายประกอบด้วยคำว่าย่างกับกรายย่างหมายถึงยกเท้าก้าวไปหรือเดินเช่นกว่าเธอจะย่างเท้าออกจากบ้านเราก็ต้องรอเป็นเวลานานคำว่ากรายเป็นคำกริยาหมายถึงเดินอย่างมีท่าทางด้วยการทอดแขนไปข้างหน้าและข้างหลังอย่างช้าๆเช่นนางละครค่อยๆกรายออกมาจากหลังม่านหรือหมายถึงเดินเฉียดเข้าไปใกล้ๆเช่นนึกสงสัยว่าเขามุงอะไรกันพอกรายเข้าไปดูถึงรู้ว่ามีคนมาขายของลดราคา

0: ตอนที่3ขอบที่ราบสูงโคราชทางทิศใต้ประกอบด้วยทิวเขาสันกำแพงและพนมดงรักซึ่งเอียงเทไปทางทิศเหนือขอบแอ่งทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็นทิวเขาในประเทศลาวส่วนขอบที่ราบสูงทางทิศใต้มีเนินเขาหินภูเขาไฟชนิดบาซอลกระจายในพื้นที่ที่ราบสูงโคราชถูกแบ่งด้วยทิวเขาภูพานและเนื่องจากการยกตัวของที่ราบสูงโคราชทำให้เกิดแอ่งย่อยทางด้านเหนือคือแอ่งย่อยอุดรสกลนครภายในแอ่งประกอบด้วยแม่น้ำสายสั้นๆที่เกิดจากภูเขาภูพานไหลลงสู่แม่น้ำโขงทางทิศตะวันออกติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram แอปสารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการเฝ้าระวังผลกระทบจากฝนที่ตกหนักจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้โดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ทางตะวันตกของประเทศค่ะ
2: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุก

0: Radio, freshen up.
1: โกลบอลเฮาส์ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยส์ร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
0: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ
3: ่
4: ะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
6: คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmayradio.com
7: You're listening.

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตบู๊เข้มข้นมันถึงใจจากบทประพันธ์ของเพชรพรรณนาเกิดมาลุย

0: าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: สามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุ

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุก

0: แหมเห็นรถยนต์เต็มถนนอย่างนี้แล้วเวียนหัวชะมัดเลย
1: แดดก็ร้อนซะจริงเชียวนะเธอ
2: ลอตเตอรี่ไหมคะพรุ่งนี้รวยค่ะพรุ่งนี้รวยลอตเตอรี่ค่ะลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ไหมคะ
0: ฉันนึกอะไรออกแล้วล่ะไอ้นา
1: อะไรเหร
0: อก็นั่นไงเห็นอะไรมาก
1: อะไรเหรอก็เห็นแต่คนนึงสิ
0: ไม่ใช่ฉันหมายถึงแม่สาวคนนั้นยังไงล่ะที่ร้องขายลอตเตอรี่นั่นไงผู้หญิงมีขาข้างเดียวแล้วก็ใช้ไม้ค้ำยันยังไงล่ะ
1: แล้วยังไงอ่ะ
0: แหมเธอนี่ทำไมประสาทสั่งงานช้าจังนะก็คนพิการจะต้องรู้จักคนพิการด้วยกันสิเพราะพี่ธงบอกว่าเด็กที่เขาขายนาฬิกาให้นั่นน่ะเป็นเด็กพิการจำได้หรือเปล่า
1: อ๋อท
0: ะลุปลุกโปร่งหรือยัง
1: ทะลุแล้วงั้นเราจะรอช้าอยู่ทำไมล่ะเข้าไปถามเลยสิเร็ว
0: เดี๋ยว
1: อะไรอีกเล่า
0: เราจะเข้าไปถามเลยเนี่ยไม่ดีหรอกนะจะต้องทำทีเป็นเดินเข้าไปซื้อลอตเตอรี่แล้วก็ค่อยเรียบเรียบเคียงเคียงถามเอาทำอะไรอย่าให้งูตื่นสิยะ
1: เออฉันก็ลืมไป
0: แหมชอบแกล้งโง่อยู่เรื่อยเลยนะ
1: ทำไงได้ล่ะก็เห็นเธอฉลาดอยู่คนเดียวฉันเองก็ไม่ต้องการจะขัดคอละอยากยังไงก็ได้มันเรื่องของเธอส่วนฉันน่ะพร้อมที่จะเป็นลูกน้องที่ดีแล้ว
0: นี่ฟังพูดเข้า
1: ก็พูดจริงๆเป็นไงไม่ชอบเหรอ
0: ไม่ชอบ
1: เอาล่ะชอบหรือไม่ชอบก็ไม่ต้องมาทะเลาะกันอยู่หรอกนู่นแม่ค้าคนนั้นน่ะกำลังจะข้ามฟากไปอีกด้านนึงแล้วไปเร็วตามมาสิ
0: ก็ตามสิ

0: เรากับจอยวิ่งข้ามถนนมาทันแม่ค้าพิการที่ขายลอตเตอรี่อีกด้านหนึ่งตอนแรกเราเพียงแต่เดินตามไปห่างๆพอปลอดคนเราก็เข้าไปทาบทามทันที
1: ลอตเตอรี่ค่ะลอตเตอรี
2: ่เฮ้ยแม่ค้าเดี๋ยวขอซื้อหน่อยจ้า
1: ค่ะเชิญค่ะ
0: คู่ละเท่าไหร่จ้ะ
1: 45ค่ะคู่ใหญ่เนี่ย120
2: อุ้ยทำไมแพงนักล่ะจ๊ะ
1: รับมาแพงก็ต้องขายแพงค่ะ
0: อ๋องั้นขอซื้อคู่ใหญ่2คู่นะจ๊ะ
1: ค่ะค่ะเลขอะไรคะ
0: เลขอะไรก็ได
1: ้เดี๋ยวนะคะจะเลือกให้เด็ดๆเลยค่ะ
0: ขอบใจจ้ะแม่ค้าจ๊ะ
1: ขาว่าไงคะ
0: รู้จักเด็กที่ขายลอตเตอรี่ไหมคะเด็กผู้ชายพิการเดินไม่ได้ตัวแกรนๆนะคะ
1: มีอะไรเหรอคะ
2: คือว่าเราต้องการจะอุปการะแกนะคะเห็นแล้วก็อดที่จะสงสารไม่ได้น่ะ
1: อ๋อ
0: รู้จักเหรอจ๊ะ
1: รู้ค่ะบ้านมันอยู่ชายทุ่งโน่นน่ะมีไก่มีเป็ดเลี้ยงเต็มไปหมดเลยล่ะค่ะแล้วก็พ่อมันทำงานในโกดัง
2: เหรอชื่ออะไรล่ะ
1: ชื่อเต่าค่ะพ่อมันชื่อโส
2: ชื่อเต่า
1: ค่ะ
2: บ้านเขาไปทางไหนล่ะ
1: นู่นออกไปนอกเมืองนะคะบ้านมันน่ะมองเหมือนกระท่อมถามใครแถวนั้นก็รู้จักกันทั้งเมืองละค่ะเพราะเขารักลูกของเขาค่ะมีหนำซ้ำยังเป็นตัวเงินตัวทองอีกนะคะไอ้เต่ามันปากหวานขายลอตเตอรี่แป๊บๆก็หมด
0: เราไม่เอาเด็กมาอยู่ในครอบครัวเราหรอกแต่เราจะให้เงินเด็กน่ะสงสารเรามาจากมูลนิธิช่วยเหลือคนยากจนจ้ะ
1: อ๋องั้นเหรอคะ
0: นี่จะตังค์พอดีนะจ๊ะไม่ต้องทอน
1: ขอบคุณค่ะ
2: ไปเร็วเอ็นนะ

0: จูนเป็นไงบ้างของมึงอ่ะตากูจะปิดอยู่แล้ว
1: โอ้ย
2: ดีดีดีสมน้ำหน้าอุ้ยกูเองก็ไม่ย่อยหรอกวะแม่ตีมันหนักซะจริง
1: ๆอ้าวไปทำอะไรกันมาครับ
0: ไม่ต้องถามแล้วตายอยู่แล้ว
2: ถูกซ้อมมาครับคุณโทนี
1: ่ไอ้พวกคุณถันเซิงเหรอ
0: ใช
2: ่ทำไมมันเก่งงี้ก็ไม่รู้สิ
1: ก็ไหนคุยว่าเก่งนักไม่ใช่เหรอฮะ
0: โทเก่งไงก็สู้ไม่ได้หรอกโทนี่มันมาทีละเป็นฝูงไม่ได้มาทีละคนสองคนเมื่อไหร่เล่าง
2: วดนี้นะมันออกเลขสามเว้ยสู้กันไปหน่อยนึงมันก็แห่กัน

0: อีกอุ้ยกระดูกหักในหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลย
1: ว้าโดนอัดแบบนี้บ่อยๆก็แย่สิครับเนี่ยผมบอกแล้วให้ผมไปด้วยก็ไม่ยอมเผื่อยังไงอ่ะจะได้บู๊กับมันบ้าง
2: คุณไปก็กลายเป็นหมูให้มันเถื่อนนะเ
1: ซอ้าวดูถูกฝีมือผมแล้วไม่ล่ะ
0: มันเฮี้ยมเอาอย่างนั้นอ่ะคุณไปก็มีแต่เล่ห์กับเล่ห์แหละ
1: นี่แหละคนดูถูกฝีมือละผมน่ะแชมป์สี่สมัยจากฮ่องกงนะครับมวยหมัดเมาของผมน่ะรับรองใครเจอเข้าไปแต่ละหมัดจะต้องเมาไปอีกนานทีเดียว
2: งั้นคราวหน้าเจอกันหน่อยไหมล่ะ
1: ด้วยความยินดีผมจะไปด้วย
0: ทันทีเลยครับไปช่วยลุยหน่อยเฮ้อแหมทำไมมันเก่งกล้าอย่างนี้ก็ไม่รู้ท่านเชิงมวยของมันมาสูงส่งจนเราทัดทานมันไม่ได้เลย
2: วันนี้เราแพ
0: ้ต่อไปเราจะไม่แพ้
1: ผมเองก็หวังเอาไว้อย่างนั้นเหมือนกันเราแพ้มากแล้วนะครับน่าจะเป็นฝ่ายชนะมันบ้าง
2: เราแพ้เพราะจะชนะยังไงเล่า
1: คุณพูดเหมือนกับว่าไปศึกษาเพลงมวยจากมันมางั้นแ
0: หละไม่ได้ศึกษาอะไรหรอกแต่นี่มันของจริงจริง 100%
1: มาครับผมจะใส่ยาให้
0: ซอสสาไม่มีใครอยู่เลยฮะ
1: ไม่มีใครอยู่เลยอ
2: ่
1: ะ
2: แล้วลุงเสียแล
1: ้วออกไปหมดแล้วถามทำไมครับ
2: คือว่าเปล่า
0: ฮะไอ้บีมัน
2: ปากเป็นเอกเลขเป็นโทนะเว้ยจูนปากไม่ดีมันจะมีสี
0: กูรู้มึงไม่ต้องทำมาย้ำบ่อยนะว่าไอ้บี
3: ท่านกำลังฟังเกิดมะลุยจากคณะแก่ทิพย
4: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
5: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะ

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: เป็นยังไงครับฝีมือการพยาบาลของผม
1: ขอบคุณครับเยี่ยมมากครับ
0: เออคือผมขอถามอะไรหน่อยจะได้ไหมครับ
1: ถามอะไรครับ
0: ก็เรื่องของในบีเพื่อนคุณไงเขาเป็นอะไรของเขาเหรอท่าทางแปลกๆทำยังกับคนมีความลับอะไรซะมากมายอย่างนั้นเลย
1: คือว่าพอคนนี้นะเขาอุดมสมบูรณ์ไปด้วยความลับเลยครับถามมันก็ไม่ยอมบอก
0: แต่ผมคิดว่าผมพอจะรู้ความลับนั้นนะครับ
1: เอ๊ะหมายความว่าไงครับ
0: ก็หมายความว่าเขากำลังคิดอะไรแปลกๆกับเพื่อนสาวของผมไงฮะแอนนายังไงแล้ว
1: คือว่า
0: ผมพูดไม่ผิดใช่ไหมครับคุณจูน
1: มันก็มันคือ
0: ผมน่ะนะเป็นผู้ชายเหมือนกับคุณและรู้อะไรดีๆเกี่ยวกับผู้ชายแยะเพราะงั้นผมคิดว่าผมเดาไม่ผิดหรอกนะแน่นอนด้วย
1: ไอ้บีมันเพ้อมากกว่า
0: คนเรานะฮะมันห้ามกันไม่ได้หรอกครับความรักมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเลยครับและมันก็สามารถที่จะจบได้ถ้าไม่มีการสนองตอบจากอีกฝ่ายหนึ่ง
1: คุณพูดเหมือนกับว่าคุณแอนนามีแฟนอยู่อย่างนั้นแหละ
0: คนสวยๆอย่างแอนนาน่ะใครเห็นใครก็ชอบผมกับเธอเป็นเพื่อนกันมานานรู้ใจกันแยะแอนนาน่ะไม่ค่อยชอบใครหรอกครับเพราะเธอยังเรียนอยู่และยังไม่คิดเรื่องนี้เลย
1: แต่คนของผม
0: มันยังไม่สายเกินไปไม่ใช่หรือครับที่จะตัดใจ
1: ไอเบี้ยโอ้ครับตั้งแต่ยกแรกใช่มั้งก็บอกแล้วมันเชื่อสมัครไรอ่ะ
0: ผู้ชายนะฮะมันเป็นเรื่องเล็กน้อยอยู่แล้วนี่ครับพลาดจากคนนี้แล้วก็มีคนใหม่สบายอยู่แล้วไม่ต้องห่วงแรกๆก็อาจจะโศกเล็กน้อยนานๆไปก็ลืมได้เอง
1: แต่ว่าคนเรามันก็ไม่เหมือนกันนะคุณโทนี่อย่าเพิ่งไปดูถูกเขา
0: ผมไม่ได้ดูถูกแต่ผมพูดในหลักของความจริงท้อใจทำไมครับ
1: ก็สงสารในบีมันสิครับนี่ถ้ามันรู้ว่ามันตบมือข้างเดียวมันจะว่าไงมันจะโศกกาไปอีกนานทีละคราวนี้

0: ารมณ์ดีจังนะคุณโทนี่ฟังเพลงลูกทุ่งใช่ไหม
1: ก็ฟังมาอย่างนั้นเองแหละครับคุณไวไปไหนมาล่ะเจอกับเพื่อนคุณหรือยังฮะ
0: ยังครับผมเพิ่งกลับจากตลาดมีอะไรล่ะครับ
1: มี
0: เอ๊ะเกิดอะไรเหรอครับ
1: บู๊กันมานิดหน่อย
0: เอ๊ะแล้วผลเป็นยังไงครับ
1: ก็เหมือนเดิมครับ
0: อ๋อแพ้มาอีกตามเคย
1: ครับ
0: แหมตายจริง เป็นไปได้ยังไงนะก็ไหนบอกว่าฝึกกันจนเต็มที่แล้วยังไงล่ะไม่น่าพลาดได้เลยนี
1: ่มันพลาดมาแล้วล่ะครับทำไงได้ก็ต้องรับความจริงกันไป
0: แย่
1: ผมบอกแล้วว่าไปไหนให้ผมไปด้วยเราจะต้องจับกลุ่มเอาไว้เพราะมันต้องการจะพลาดผลาญเราอยู่ทุกลมหายใจก็น่าที่จะป้องกันตัวเอาไว้บ้าง
0: มันมากันแต่ละทีเนี่ยไม่ได้มากันคนสองคนนี่ครับแหมมันขนมากันเป็นสิบ
1: นี่ละมันมาเป็นสิบเราก็น่าจะเอาอย่างนั้นบ้างนะครับ
0: คนของเราไม่มีนะครับ
1: อ๋อผมก็ลืมไป
0: นั่นสิ
1: ถ้างั้นก็เห็นจะต้องใช้เครื่องทุ่นแรงนั่นแหละครับไม่อย่างนั้นนะอีกหน่อยนะครับถ้ามันคิดจะเข้ามาฆ่าเราเราก็ซวยสิฮะ
0: อย่างนั้นก็
1: ครับเราน่าจะมีอาวุธป้องกันตัวเอาไว้บ้างพวกเครื่องทุ่นแรงทั้งหลายนั่นไงฮะติดตัวเอาไว้มันก็ไม่ใช่สิ่งที่น่ารังเกียจอะไรไม่ใช่หรอครับ
0: เราไม่ต้องการที่จะให้เป็นที่เพ่งเร็งของตำรวจนะครับ
1: ทำไมมันยุ่งยากอย่างนี้ก็ไม่รู้นะ
0: เราทำงานในครั้งนี้แม้ว่าจะทำให้กับตำรวจก็จริงแต่เราไม่ต้องการที่จะขึ้นโรงพักเพราะเราไม่เคยถูกกันกับโรงพักเพราะมันทำให้งานของเรานี่ล่าช้าด้วย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องสู้กันแบบมือเปล่าเปล่า
1: ถ้าอย่างนั้นเข็นทีจะต้องใช้ไหวพริบเอาเองนั่นแหละฮะเพราะถ้าเราใช้แต่กำลังก็ห้ามหันกับพวกมันอย่างเงี้ยเราจะไม่มีวันเอาชนะมันได้เลย
0: ก็ทำยังไงล่ะครับทำยังไง
1: เอาเถอะครับแล้วผมจะบอกให้รู้เองว่าทำยังไงถึงจะชนะไอ้พวกนั้นได้
0: เอาไม่ได้บอกตอนนี้เหรอ
1: ยัง
0: โถ่
1: ทันเซิงอะนะมันก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรนะครับ
0: นั่นสิ
1: ถ้าเราพร้อมที่จะลุยกับมันแล้วผมว่านะมันจะต้องแพ้เราอย่างแน่นอนเชื่อผมหน้าคุณไว
0: ้ครับผมเชื่อคุณครับคุณโทนี่

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดชที่ดาลาวัน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

เกิดมาลุยจากบทประพันธ์ของเพชรพรรณนาอักษรกฤษณาจัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบรู้เผื่อแข่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาชนพงษ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามเกิดมลุยในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Young My Radio, freshen up.
1: กลอบบอนเฮาส์ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
7: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแอคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: ไปหาหมอไหมคะ
10: ไม่อะ
9: ไปหาหมอเธออื
10: มไม่อ่ะ
9: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
11: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาชวชาติ

0: สัตว์
1: จะอายุสั้น
0: ลักทรัพย
1: ์ทรัพย์สินจะวิบัติฉิบหาย
2: ประพฤติผิดในกามแย่งของรักของหวงของผู้อื่น
1: จะมีศัตรูมีภัยมีเวร
2: พูดโกหก
1: จะถูกใส่ร้าย
2: ดื่มสุราและเสพสิ่งเสพติด
1: จะเป็นบ้า
2: ส่วนผู้ใดทุศีลล่วงละเมิดศีลแม้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเป็นประจำย่อมได้รับผลอย่างหนักคือเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรก
3: ร่วมสนับสนุนโดย
2: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
4: Forabi ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
5: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
6: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
7: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
2: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
8: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม

0: ับมาพบกันเช่นเคยนะคะ Mass FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศิสุดาชวชาติค่ะภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้แจ้งว่าในช่วงวันที่29ถึง1มิถุนายนภาคเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไปด้วยนะคะคาดว่าเสาร์อาทิตย์นี้ปริมาณฝนในพื้นที่เชียงใหม่น่าจะอยู่ที่ประมาณ 60%อุณหภูมิสูงสุดน่าจะแตะที่ประมาณ 34-35 องศาเซลเซียสค่ะภายใต้บรรยากาศฟ้าที่ยังมีฝนขอให้ใจคนมีความสุขอย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันสำคัญที่จะมาถึงวันวิสาขบูชาหัวใจแห่งพระธรรมหัวใจแห่งพระศาสนาคือสิ่งจำเป็นที่ชาวพุทธควรได้เรียนรู้และได้รับประโยชน์จากพระสัทธรรมแท้ค่ะยังมีสาระที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆนะคะติดตามได้พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินค่ะอีกหนึ่งช่องทางเป็นเพื่อนกันด้วยทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: Mass FM

0: คิดใหม่เพื่อนำไปสู่สิ่งประดิษฐ์ใหม่แท้จริงแล้วก็วนเวียนอยู่รอบๆตัวนั่นเองอยู่ที่ใครมองเห็นก่อนแปรเปลี่ยนแง่คิดขึ้นมาเป็นประโยชน์ได้ก่อนก็ย่อมได้เปรียบในการใช้ประโยชน์จากแง่คิดนั้น
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
3: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
4: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
3: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
3: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
4: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
3: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
3: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
4: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
4: 240-777
3: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
5: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่าขอแนะนำร้านหน้าของย่างกินดังสาขามีโชคพลาซ่ากินดังรองรับสายข้าวหน้าต่างๆโดยเฉพาะของย่างข้าวหน้าของย่างต้องมาทานที่นี่ค่ะกินดังทุกเมนูเสิร์ฟด้วยความอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นแท้และพิถีพิถันทุกขั้นตอนกินดังเปิดตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง2ทุ่มครึ่งข้างร้าน I Love Phone มีโชคพลาซ่าค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทางเฟซบุ๊กสุขดีที่เชียงใหม่
3: การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
6: การเวลาร้อนสันกล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
3: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
6: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
3: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
6: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
3: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
7: ฟอระบีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
3: ้ฟอระบีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
7: น้ำผึ้งดอกลำไย
3: ดอกสาบเสือ
4: ดอกลิ้นจี
3: ่ผสมมะนาว
4: ผสมขิง
3: ผสมโพรพอลิส
4: ผสมนมผึ้ง
7: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
3: ้โพรพอลิส
4: ฮันนี่เวนิก้า
3: ฮันนี่กรีนที
7: ขนมฮันนี่สู
3: ตและผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
7: ในราคาที่ไม่แพง
2: ฟอราบีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให
3: ้ฟอราบีแทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจผู้รับ
7: เชิญเลือกของขวัญของฝากที่ฟอราบีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
3: ์และฟอราบีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร
4: 053-420-568

0: ยมพันธุ์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม
1: ่คุณผู้ฟังคะเป็นประจำทุกปีนะคะสืบเนื่องมานับร้อยปีในช่วงค่ำก่อนวันวิสาขบูชาที่เชิงดอยสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จะมีพิธีที่นับว่าเป็นประเพณีอันสำคัญเนื่องในวันวิสาขบูชานั่นก็คือประเพณีเตี่ยวขึ้นดอยอันเป็นการเดินเท้าเพื่อขึ้นไปถวายสักการะเป็นพุทธบูชาจากบริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทยซึ่งตั้งอยู่หน้าวัดศรีโสดาซึ่งเป็นบริเวณที่มีการลงจอบแรกในการสร้างถนนขึ้นสู่วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพด้วยระยะทางประมาณ11กิโลเมตรเพื่อไปกราบนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพและทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ในเช้าวันรุ่งขึ้นนะคะนั่นคือวันวิสาขบูชาซึ่งอยากจะให้ชาวเชียงใหม่ทุกท่านได้ช่วยกันรักษาเจตนารมณ์ความตั้งใจของป้าอุ้ยแม่หม่อนกับการรักษาประเพณีเตี่ยวขึ้นดอยด้วยจิตตั้งมั่นแห่งความศรัทธาเพื่อไปสักการะบูชาพระบรมธาตุดอยสุเทพในวันวิสาขบูชาตั้งแต่เช้ากับการสมาทานศีลการทำบุญตักบาตรการเจริญภาวนาและการเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาเป็นประเพณีที่งดงามแสดงถึงความศรัทธาของสาธุชนชาวเชียงใหม่ที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นทั้งวันค่ะตั้งแต่เช้าจรดเย็นณวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพนะคะ

ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวบัตรขาวหรือบัตรชมพูไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได้รายเดือนรวมไม่ถึง 1,500 ฟรีทะเบียนพรบของแถมเพียบ Honda Wave และ Scoopy เหลือเพียง 49,900 Forza 350ลดถล่มราคาและดอกเบี้ยฟรี Air Inverter เกือบ 15,000 ผ่อนแค่ 3,000 นิดๆต่อเดือน Vespa รับเปิดเทอม 84,900 โชว์บัตรนักศึกษาลดอีกเป็น 10,000 มั่นใจบริการหลังการขายด้วยรางวัลช่างซ่อมอันดับ1

0: ับพาณิชย์ทุกสาขา
1: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์จัดโปรโมชั่นรับหน้าฝนกับมากกรรมเครื่องซักผ้าจะชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวค่ะดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบค่ะโดยเฉพาะเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายนะคะเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทจะมาซักผ้าแข่งฟ้าฝนไปใหญ่เปลี่ยนเครื่องซักผ้าใหม่เปลี่ยนเครื่องซักผ้าใหม่ให้เป็นไซส์ใหญ่ดีกว่าไหมคะซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะพบกันที่มหกรรมเครื่องซักผ้านิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
2: ลูกเราใกล้เข้าโรงเรียนแล้วอ่ะแม่กังวลจังไม่รู้จะเลือกโรงเรียนไหนดีที่จะดูแลเอาใจใส่เขาได้เหมือนเรา
3: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ค่ะอาจารย์มารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนไปสู่กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอบางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
2: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ An Education Beyond Tomorrow
4: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
2: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่ School และวารี Kindergarten School
4: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053-140-232และโรงเรียนอนุบาลวารี053-241-163
2: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะตันติยานันการ์เมนต์โรงงานผลิตเสื้อผ้าส่งออกทั้งในและต่างประเทศด้วยคุณภาพที่แบรนด์ชั้นนำยอมรับกว่า40ปีรับออกแบบและผลิตเสื้อตามที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นชุด

และกับวันนี้ยังมีอีกหลากหลายดีไซน์ที่ทันสมัยทั้งเสื้อผ้าฝ้ายเสื้อลำลองที่ใครๆก็ประทับใจสวมใส่สบายและราคาไม่แพงติดตามเลือกได้ทางเพจตันติยานันมั่นใจในคุณภาพการผลิตจากโรงงานตันติยานันการ์เมนต์ถนนเชียงใหม่แม่โจ้0532624822

0: ุณผู้ฟังคะวันวิสาขบูชาไม่เพียงชาวพุทธแช่ความสำคัญกับความหมายของวันนี้แต่วันนี้เมื่อ13ธันวาคมพุทธศักราช2542สหประชาชาติเองก็ได้ยอมรับญัตติที่ประชุมกำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกและเป็นวันหยุดวันหนึ่งของสหประชาชาติเพื่อชาวพุทธทั่วโลกได้มีโอกาสบำเพ็ญบุญเนื่องในวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระบรมศาสดาคุณผู้ฟังคะจากคำสอนในพระไตรปิฎกกล่าวว่าวันวิสาขบูชาพระพุทธเจ้าคือผู้ที่ตรัสรู้เองโดยชอบทรงเป็นผู้รู้สัจธรรมและทรงมีพระญาณทัศนากว้างไกลที่พระองค์ทรงรู้เห็นกำเนิดและความเป็นไปของสัตว์โลกตลอดภพสามมีพระพุทธเจ้านับไม่ถ้วนพระองค์ได้อุบัติขึ้นในโลกนี้เมื่อแต่ละพระองค์ตรัสรู้ธรรมอันประเสริฐแล้วทรงสั่งสอนธรรมะเพื่อชาวโลกพ้นจากวัฏสงสารด้วยพระมหากรุณาจากพระไตรปิฎกอัปปทานสูตรและพุทธวงศ์กล่าวถึงการสร้างบารมีของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นานนับอสงไขยกว่าที่จะบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแม้ในคุถกนิกายชาดกได้เล่าถึงการสร้างบารมีถึง547ชาติของพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญบารมี10ทัศมาตลอดกว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระชาติสุดท้ายเจ้าชายสิทธัตถะทรงเป็นผู้มีบุญที่เพียบพร้อมด้วยสติปัญญาและความเมตตาหลังจากเจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้เพียง7วันพระมารดาก็สวรรคตพระน้านางคือพระนางประชาบดีโคตมีเป็นผู้บำรุงเลี้ยงรักษาหลังจากประสูติได้ไม่นานพระบิดาได้อัญเชิญอสิตะดาบทมาทำนายอนาคตของเจ้าชายสิทธัตถะอสิตะดาบทแสดงอาการประหลาดต่อหน้าพระที่นั่งคือหัวเราะและร้องไห้หัวเราะเพราะดีใจที่ได้เห็นเจ้าชายสิทธัตถะและได้ทำนายว่าเจ้าชายจะตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนแต่ร้องไห้เพราะอสิตะดาบทนั้นจะมีอายุไม่ยืนยาวทันรับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้คำทำนายนี้ได้รับการยืนยันจากโกฏัญญะซึ่งเป็นดาบทอีกท่านหนึ่งที่ทำนายว่าเจ้าชายสิทธัตถะจะสละราชสมบัติเมื่อผนวดแล้วจะบรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนดาบทอื่นๆล้วนทำนายว่าถ้าเจ้าชายสิทธัตถะไม่ทรงผนวดจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิซึ่งคำทำนายดังกล่าวสร้างความตระหนกพระไทยให้แก่พระเจ้าสุทโธทนะเป็นอย่างยิ่งพระองค์ทรงปรารถนาจะให้เจ้าชายสิทธัตถะปกครองแว่นแคว้นสืบทอดราชบัลลังก์ต่อจากพระองค์และเป็นพระเจ้าจักรพรรดิจึงทรงป้องกันเจ้าชายสิทธัตถะไม่ให้เห็นความทุกข์ทรมานความเจ็บปวดต่างๆที่จะทำให้เจ้าชายสิทธัตถะทรงรู้สึกเบื่อหน่ายและอยากออกบวชด้วยเหตุนี้พระเจ้าสุทโธทนะจึงทรงมีพระบัญชาให้เหล่าอมาตย์เสนาบดีช่วยกันสร้างปราสาทสามฤดูแก่เจ้าชายปราสาทแต่ละแห่งแวดล้อมด้วยเหล่าสนมกำนันที่สวยงามชีวิตของเจ้าชายสิทธัตถะก่อนทรงออกผนวดจึงเป็นชีวิตที่เพียบพร้อมด้วยรูปสมบัติและทรัพย์สมบัติอย่างแท้จริงเมื่อเจ้าชายทรงพระชนมายุได้29พรรษาพระมเหสีคือพระนางยโสธราพิมพาประสูติพระโอรสพระนามว่าราหุลวันหนึ่งเจ้าชายสิทธัตถะได้ทรงรถม้าประพาสสวนนอกเมืองทรงเห็นคนแก่คนป่วยคนตายและนักบวชภาพคนแก่คนป่วยและคนตายทำให้พระองค์นึกถึงความทุกข์และความไม่เที่ยงแท้ของสังขารมนุษย์ต่อมาเจ้าชายสิทธัตถะจึงส่งออกจากวังถือเพศเป็นนักบวชเที่ยวภิกขาจารย์ไปเพื่อแสวงหาโมกขธรรมในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6เมื่อมีพระชนมายุได้35พรรษาเจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้ธรรมณใต้ควงต้นพระศรีมหาโพริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะบรรลุธรรมเจ้าชายสิทธัตถะได้แสวงหาผู้สอนวิธีหลุดพ้นแก่พระองค์สองคนคืออาลารดาบทและอุทกดาบทซึ่งทั้งสองนี้สอนพระองค์ให้ได้ญาณชั้นสูงแต่ไม่บรรลุธรรมเมื่อพระองค์บรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทรงประกาศธรรมเผยแผ่คำสอนที่สามารถทำให้ผู้ปฏิบัติตามพ้นทุกข์ตามพระองค์ไปได้ พระพุทธองค์ทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นเวลา45ปีทรงวางรากฐานพระพุทธศาสนาและมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ซึ่งในสมัยนั้นมีตั้งแต่กษัตริย์เจ้าชายพ่อค้าแม่ค้าพราหมณ์เศรษฐียาจกเข็นใจและชนทุกชั้นในสังคม
1: Mass FM

0: คุณผู้ฟังคะมีโอกาสแวะไปที่กาดมณีตลาดนัดยามเย็นตลาดนัดริมสระน้ำพุขนาดใหญ่สุดชิลแวะมาเดินเล่นที่นี่เป็นแหล่งอาหารของกินเครื่องดื่มเพียบค่ะไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นหรือจะเป็นอาหารมื้อเย็นที่สำคัญมีที่นั่งสุดชิลริมสระน้ำพุขนาดใหญ่รองรับให้คุณที่ซื้อหาอาหารมานั่งทานเล่นที่นี่ด้วยนะคะและเชื่อว่าสำหรับสายกินไม่ผิดหวังเพราะที่กาดมณียังมีอาหารหลากหลายโดยเฉพาะร้านอาหารทะเลของปิ้งย่างให้คุณได้เลือกมากมายอีกหลากหลายร้านอาหารนะคะที่เชื่อว่าคุณได้ทานอย่างถูกใจแน่นอนค่ะและภายในตลาดนัดก็ยังมีอาหารให้เลือกอย่างหลากหลายตั้งแต่ข้าวราดแกงข้าวไข่เจียวสลัดผักผลไม้ของทานเล่นทั้งแบบปิ้งนึ่งทอดเครื่องดื่มร้อนเย็นปั่นสมูทตี้หรือจะเป็นของแซ่บประเภทของยำหรือจะเป็นส้มตำและเด็ดมากที่ใครๆก็ประทับใจคงจะเป็นหมูจุ่มหมูกระทะที่ยกเตาร้อนๆพร้อมเสิร์ฟให้คุณได้ทานแบบฟินๆริมสระน้ำพุสุดชิลนะคะเชิญค่ะพบกันได้ตั้งแต่ห้าโมงเย็นจนถึงห้าทุ่มภายในกาดมณีถนนวัวลายติดกับศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะที่061-329-5632
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
3: จากปี1964จนถึงวันนี
2: ้กว่า50ปี
3: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
2: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
3: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
2: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
3: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
2: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
3: 053-214-410
4: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
2: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
4: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี่ย
2: มน
5: มนนมสด Mass FM Your Happiness

0: คุณผู้ฟังคะเชื่อว่ากับการแบ่งปันไม่เพียงนำความอิ่มเอมใจมาให้ผู้ให้นะคะแต่ยังเกิดประโยชน์ต่อผู้รับหากว่าคุณเลือกผลิตภัณฑ์ ForaBee ไม่ว่าจะเป็นของฝากไม่ว่าจะเป็นการให้ใดๆก็ตามแต่เรามีการจัดกระเช้าเพื่อรองรับการให้ในทุกเทศกาลทุกการให้ในความรักและความปรารถนาดีที่มีต่อกันนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะวันนี้กับการจัดทำเครื่องทายทานในการทำบุญด้วยการนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพและยังเกิดประโยชน์ต่อผู้รับในทุกๆสถานภาพเชิญแวะมานะคะที่ ForaBee Shop เพื่อเลือกกระเช้าของขวัญหรือจะเป็นกระเช้าในการทำบุญตลอดจนการดูแลสุขภาพกับการรับอย่างประทับใจมีหลากหลายรูปแบบรวมทั้งการบรรจุผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้คุณได้เลือกกันนะคะที่ร้าน ForaBee ภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์หรือที่ ForaBee Shop ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรสอบถามเพิ่มเติมค่ะ053-420-977ค่ะ
1: An Education Beyond Tomorrow
2: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
2: 1. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองมีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
1: 2. ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
2: 3. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
1: 4. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
2: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
1: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053-140-232-4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
3: จริง
2: ประทับใจ
1: ไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เหี่ยสาขาสี่แยกแม่เหี่ยสันกำแพงสายใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
2: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาทุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
2: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
1: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_IG
0: คุณผู้ฟังคะก่อนจากเช้าวันนี้ค่ะขอนำเหตุการณ์ในปัจฉิมกาละก่อนที่พระพุทธองค์จะปรินิพพานพระองค์ได้เธอทั้งหลายอาจจะคิดว่าบัดนี้พวกเธอไม่มีศาสดาแล้วจะพึงว้าเวไร้ที่พึ่งอนนท์เอ๋ยพึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าธรรมะวินัยอันใดที่เราได้แสดงแล้วบัญญัติแล้วขอให้ธรรมะวินัยอันนั้นจงเป็นศาสดาของพวกเธอแทนเราต่อไปเธอทั้งหลายจงมีธรรมวินัยเป็นที่พึ่งเถิดอย่าได้มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยเมื่อพระอนนท์ไม่ได้ทูลถามอะไรพระธรรมราชาจึงตรัสต่อไปว่า ดูกระภิกษุทั้งหลายผู้มาประชุมกันอยู่นี้ผู้ใดมีความสงสัยเรื่องพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในมรรคหรือปฏิปทาใดๆก็จงถามเสียบัดนี้เธอทั้งหลายจะได้ไม่เสียใจภายหลังว่ามาอยู่เฉพาะพระพักพระศาสดาแล้วมิได้ถามข้อสงสัยแห่งตนภิกษุทุกรูปเงียบกริบบริเวณปรินิพพานมณฑลสงบเงียบไม่มีเสียงใดๆเลยแม้จะมีพุทธบริษัทประชุมกันอยู่เป็นจำนวนมากก็ตามทุกคนปรารถนาจะฟังแต่พระพุทธดำรัสเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งพระบรมโลกนาถได้ประทานปัจฉิมโอวาทเป็นพระพุทธดำรัสสุดท้ายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายบัดนี้เป็นวาระสุดท้ายแห่งเราแล้ว

0: เราขอเตือนเธอทั้งหมดให้จำมั่นไว้ว่าสิ่งทั้งปวงมีความเสื่อมและสิ้นไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดคุณผู้ฟังคะฝากไว้ให้จดจำและเรียนรู้ในพระธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นทางที่ทำให้ห่างไกลจากทุกข์โดยสิ้นเชิง Mass FM ขอบคุณกับการติดตามเช้านี้วันนี้ลาไปก่อนจากใจศรีสุดาชวชาติ Mass FM สวัสดีค่ะ
1: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยส่วนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

0: องคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio freshen up Medium mega fell
3: fun gong be everywhere brand and my กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613 หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายู Facebook หายูวิก
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: เมื่ออาหารทำให้เราออกเดินทางกับงานสำรับชาติพันธ์สีสันแห่งล้านนาสัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีแห่งชาติพันธ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกว่า40ร้านค้าการแข่งขันประกวดเชฟอาหารเมนูชาติพันธ์การสาธิตเมนูพื้นถิ่นจากเชฟชื่อดังและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายระหว่างวันที่30-31 พฤษภาคม 2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมาร่วมสัมผัสสีสันแห่งล้านนาผ่านอาหารวัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
8: ่ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
9: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
10: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
11: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็ง ผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
10: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.

ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

ีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

งได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002

งได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพสนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555

พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063 525 1719

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะประเพณีเตลขึ้นดอยวันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569ประเพณีเตลขึ้นดอยประเพณีเก่าแก่ของชาวเชียงใหม่ที่เปี่ยมไปด้วยความศรัทธาต่อองค์พระบรมธาตุดอยสุเทพและครูบาศรีวิชัยโดยจะจัดขึ้นในคืนก่อนวันวิสาขบูชาของทุกปีคืนวันขึ้น14ค่ำเดือน8เหนือพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศจะพร้อมใจกันเดินเท้าระยะทางกว่า11กิโลเมตรจากเชิงดอยขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารท่ามกลางแสงเทียนเสียงสวดมนต์และบรรยากาศแห่งศรัทธาที่งดงามตลอดทั้งคืนสำหรับผู้ที่จะเตลขึ้นดอยสุเทพปีนี้จะมีการปิดการจราจรบางช่วงเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนรายละเอียดการปิดถนนและการจราจรเวลา 17:30 น.จะปิดกั้นการจราจรบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถนำรถเข้าจอดภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ส่วนผู้ที่มีบัตรผ่านจากวัดหรือพักอาศัยอยู่ด้านบนยังสามารถใช้เส้นทางได้รถโรงทานควรเดินทางเข้าพื้นที่ก่อนเวลา 17:00 น.เพื่อความสะดวกในการจัดเตรียมสถานที่บริการประชาชนมีการจัดกำลังตำรวจจราจรและอาสาจราจรประจำจุดสำคัญต่างๆตั้งแต่แยกเชียงใหม่ภูคำถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพการจัดวงเวียนขนาดใหญ่บริเวณแยกภูคำจะพิจารณาตามปริมาณรถหน้างานเป็นหลักขอให้ผู้เดินทางวางแผนก่อนการเดินทางเพื่อความสะดวกของท่านจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: ลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจะเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
8: ไปหาหมอไหมคะ
9: ไม่อ่ะ
8: ไปหาหมอเธออื
9: มไม่อ่ะ
8: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
10: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็

0: ผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วให้ช่วยจ่ายอ่ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to

อดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพสนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613

ั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Professional.
2: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
6: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ่ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
6: ว้าว
5: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
7: คุณกำลังฟังChiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

งได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาขอให้หลายพื้นที่ของประเทศเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้พร้อมให้เร่งกักเก็บน้ำฝนไว้ใช้ช่วงเกิดฝนทิ้งช่วงผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโยนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่เป็นลมพัดปกคลุมประเทศช่วงฤดูฝนเริ่มมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้มีฝนตกหนักและตกมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่รับลมมรสุมบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคเหนือฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกมากขึ้นเช่นกันในระยะนี้จนถึงวันที่1มิถุนายนนี้สำหรับพื้นที่คาดการจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีปริมาณอยู่ที่100มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงคือภาคตะวันตกบริเวณกาญจนบุรีภาคเหนือบริเวณแม่ฮ่องสอนภาคใต้ฝั่งตะวันตกบริเวณระนองและพังงาภาคตะวันออกบริเวณตราดจึงขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาย้ำว่าช่วงปลายเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโยที่จะเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงจนเสี่ยงเกิดภัยแล้งขึ้นได้จากนั้นเอลนีโยจะค่อยๆรุนแรงขึ้นช่วงปลายปีนี้จนถึงต้นปี2570จึงขอให้ระมัดระวังน้ำต้นทุนจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาโดยการกักเก็บน้ำไว้ให้มากที่สุดขณะที่พายุหมุนเขตร้อนมีโอกาสเข้าไทยประมาณ1ลูกจากช่วงเวลาปกติจะมีพายุเข้าไทย 2-3 ลูกจึงขอให้พื้นที่นอกเขตชลประทานพร้อมรับมือและบริหารการใช้น้ำอย่างเหมาะสมจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Young My Radio, freshen up.
3: Mid-year mega fail, fun กลางปี everywhere, brand and my
4: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid-Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจะเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
8: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052 134 777
9: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
10: เมื่ออาหารทำให้เราออกเดินทางกับงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีแห่งชาติพันธุ์กลุ่มจังหวัดภาคเชฟอาหารเมนูชาติพันธุ์การสาธิตเมนูพื้นถิ่นจากเชฟชื่อดังและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายระหว่างวัน10-31 พฤษภาคม 2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมาร่วมสัมผัสสีสันแห่งล้านนาผ่านอาหารวัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
11: ่ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
12: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
11: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
12: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMilX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น

0: 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
1: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplexWelcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

อดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566

0: ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719

ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ053 242 0002

0: music.
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายอยู่เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายอยู่ Facebook หายอยู่วิก
4: คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่ Studio Limited

ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: ่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะองค์การอนามัยโลกระบุพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบุเกียวอย่างน้อย900รายในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบุเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกแล้วอย่างน้อย900รายและมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยัน125รายขณะเดียวกันพบผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาชนิดนี้ที่ได้รับการยืนยันแล้ว17รายและพบผู้เสียชีวิตที่ต้องสงสัยว่ามีสาเหตุจากเชื้อไวรัสดังกล่าวอีกกว่า220ราย WHO ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการตรวจพบเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบุเกียวแต่เนิ่นๆและการระดมความร่วมมือของคนในชุมชนยังคงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการช่วยชีวิตขณะที่กระบวนการรักษาเฉพาะและวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบุเกียวที่มีประสิทธิภาพยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการประเมินจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Mid-year mega fail,
3: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid-year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปอัพรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613 ไฮยูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ่ะ
7: ไปหาหมอเธออ
8: ไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
10: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
11: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
11: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
12: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
14: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
15: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
14: ่
15: ะ
14: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
15: ว้าว
14: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
16: เมื่ออาหารทำให้เราออกเดินทางกับงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีแห่งชาติพันธุ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกว่า40ร้านค้าการแข่งขันประกวดเชฟอาหารเมนูชาติพันธุ์การสาธิตเมนูพื้นถิ่นจากเชฟชื่อดังและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมาร่วมสัมผัสสีสันแห่งล้านนาผ่านอาหารวัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
17: ่ You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
18: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
19: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
20: กำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz

0: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: เมื่อโลกแห่งอนาคตกำลังจะถูกยกมาไว้ใจกลางเมืองเชียงใหม่เตรียมพบปรากฏการณ์ครั้งใหม่ของโลกเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือและไอทีและนวัตกรรมสุดล้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีร่วมโชว์ The First Flagship Store in Thailand ที่สุดแห่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบวงจรเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นรวมครบทุกนวัตกรรมมากกว่า50แบรนด์ชั้นนำระดับโลกครบทั้งสมาร์ทโฟนทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าไอทีและเกจเจ็ตสุดล้ำแห่งอนาคตและจอ LED 3D ยักษ์สุดอลังการที่จะเปลี่ยนแยกรวมโชคให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคเหนือสัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งแห่งอนาคตทดลองจริงเล่นจริงก่อนใครพร้อมเซอร์ไพรส์เทคโนโลยีสุดล้ำที่คุณต้องเห็นด้วยตาตัวเองฉลองเปิดตัวยิ่งใหญ่30พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2569จัดเต็มข้อเสนอสุดพิเศษ9ต่อโปรแรงที่สุดเฉพาะงานเปิดตัวเท่านั้นพร้อมแคมเปญใหญ่สยามทีวีพลัสแจกจริงเป็นล้านพร้อมเซอร์ไพรส์สุดล้ำแห่งโลกอนาคตที่คุณต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองแล้วพบกันที่สยามทีวีร่วมโชว์ The First Flagship Store Landmark เทคโนโลยีแห่งใหม่ของภาคเหนือ
2: สยามทีวี
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: เมื่อโลกแห่งอนาคตกำลังจะถูกยกมาไว้ใจกลางเมืองเชียงใหม่เตรียมพบปรากฏการณ์ครั้งใหม่ของโลกเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือและไอทีและนวัตกรรมสุดล้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีร่วมโชว์ The First Flagship Store in Thailand ที่สุดแห่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบวงจรเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นรวมครบทุกนวัตกรรมมากกว่า50แบรนด์ชั้นนำระดับโลกครบทั้งสมาร์ทโฟนทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าไอทีและเกจเจ็ตสุดล้ำแห่งอนาคตและจอ LED 3D ยักษ์สุดอลังการที่จะเปลี่ยนแยกรวมโชคให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคเหนือสัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งแห่งอนาคตทดลองจริงเล่นจริงก่อนใครพร้อมเซอร์ไพรส์เทคโนโลยีสุดล้ำที่คุณต้องเห็นด้วยตาตัวเองฉลองเปิดตัวยิ่งใหญ่30พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2569จัดเต็มข้อเสนอสุดพิเศษ9ต่อโปรแรงที่สุดเฉพาะงานเปิดตัวเท่านั้นพร้อมแคมเปญใหญ่สยามทีวีพลัสแจกจริงเป็นล้านพร้อมเซอร์ไพรส์สุดล้ำแห่งโลกอนาคตที่คุณต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองแล้วพบกันที่สยามทีวีร่วมโชว์ The First Flagship Store Landmark เทคโนโลยีแห่งใหม่ของภาคเหนือ
2: สยามทีวี
4: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันวันฝนตกหนักตอนเช้าตรู่ต้องตื่นกันแทบทุกคนเลยนะคะทั้งฝนตกทั้งฟ้าร้องคืนคลื่นก็เป็นบรรยากาศหน้าฝนที่ดีจังเลยดีที่วันนี้เป็นวันหยุดพอดีสุขสันต์วันเสาร์ทุกคนเลยนะคะต้อนรับกันเข้าสู่ Beautiful Sound ด้วย Perry Como กับเพลงยอดนิยมของเขาอีกเพลงหนึ่งนั่นคือ Unchained Melody ค่ะตามด้วยเพลงของ The Platters นะคะซึ่งมีเสียงระฆังกังวานขึ้นเรือจะออกจากท่าแล้วนะคะจะร่ำราจะส่งเสียจะสั่งเสียนะคะเมื่อไหร่จะได้กลับมาเจอกันเป็นเพลงน่าใจหายอีกเพลงหนึ่งทีเดียวนะคะเป็นเพลงฟังแล้วเหงาๆเศร้าๆนะคะแต่ถ้าใครจะไปเพื่อไปร่ำเรียนหนังสือต่อไปเพื่อสร้างอนาคตนะคะก็ขอให้ไปดีมีโชคนะคะมีความสุขอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนคุณทั้งวันหยุดด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ฝนฟ้าตกลงมาตามกรมอุตุนิยมวิทยาได้ทักทายกันไว้เตือนกันไว้นะคะระวังน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ฝนจะตกหนักทางภาคเหนือเริ่ม30นี่แหละนะคะก็ตกหนักอย่างที่ปรารถนากันแล้วนะคะก็จะรู้สึกเย็นลงไปนิดนึงไม่ร้อนอบอ้าวเหมือนทุกๆวันไม่27 28อุณหภูมิขนาดนั้นร้อนมากเลยยิ่งแดดเปรี้ยงๆนะคะรักษาสุขภาพเอาไว้ให้ดีเจอฝนเข้าไประวังจะเป็นหวัดนะคะคนๆที่ต้องกรำฝนเมื่อเช้าหรือเวลาอื่นๆก็ตามนะคะลืมอาบน้ำเช็ดผมให้แห้งสะอาดเพื่อที่ร่างกายจะได้รับไม่ชื้นแฉะแล้วก็ไม่เป็นหวัดยาวนานซึ่งเป็นหวัดหน้าร้อนก็อาจจะไม่ค่อยจะดีนักสักเท่าไหร่นักนะคะก็ขอให้คุณมีสุขภาพมีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้กับ Beautiful Sound อยู่เป็นเพื่อนคุณถึงบ่ายโมงค่ะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599
4: เมื่อโลกแห่งอนาคตกำลังจะถูกยกมาไว้ใจกลางเมืองเชียงใหม่เตรียมพบปรากฏการณ์ครั้งใหม่ของโลกเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือและไอทีและนวัตกรรมสุดล้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีร่วมโชว์ The First Flagship Store in Thailand ที่สุดแห่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบวงจรเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นรวมครบทุกนวัตกรรมมากกว่า50แบรนด์ชั้นนำระดับโลกครบทั้งสมาร์ทโฟนทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าไอทีและเจ็ดเจ็ดสุดล้ำแห่งอนาคตและจอ LED 3D ยักษ์สุดอลังการที่จะเปลี่ยนแยกรวมโชคให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคเหนือสัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งแห่งอนาคตทดลองจริงเล่นจริงก่อนใครพร้อมเซอร์ไพรส์เทคโนโลยีสุดล้ำที่คุณต้องเห็นด้วยตาตัวเองฉลองเปิดตัวยิ่งใหญ่30พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2569จัดเต็มข้อเสนอสุดพิเศษ9ต่อโปรแรงที่สุดเฉพาะงานเปิดตัวเท่านั้นพร้อมแคมเปญใหญ่สยามทีวีพลัสแจกจริงเป็นล้านพร้อมเซอร์ไพรส์สุดล้ำแห่งโลกอนาคตที่คุณต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองแล้วพบกันที่สยามทีวีรวม

0: าสปตองสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: เมื่อโลกแห่งอนาคตกำลังจะถูกยกมาไว้ใจกลางเมืองเชียงใหม่เตรียมพบปรากฏการณ์ครั้งใหม่ของโลกเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือและไอทีและนวัตกรรมสุดล้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีรวมโชว์ The First Flagship Store in Thailand ที่สุดแห่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบวงจรเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นรวมครบทุกนวัตกรรมมากกว่า50แบรนด์ชั้นนำระดับโลกครบทั้งสมาร์ทโฟนทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าไอทีและเกดเจ็ตสุดล้ำแห่งอนาคตและจอ LED 3D ยักษ์สุดอลังการที่จะเปลี่ยนแยกรวมโชคให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคเหนือสัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งแห่งอนาคตทดลองจริงเล่นจริงก่อนใครพร้อมเซอร์ไพรส์เทคโนโลยีสุดล้ำที่คุณต้องเห็นด้วยตาตัวเองฉลองเปิดตัวยิ่งใหญ่30พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2569จัดเต็มข้อเสนอสุดพิเศษ9ต่อโปรแรงที่สุดเฉพาะงานเปิดตัวเท่านั้นพร้อมแคมเปญใหญ่สยามทีวีพลัสแจกจริงเป็นล้านพร้อมเซอร์ไพรส์สุดล้ำแห่งโลกอนาคตที่คุณต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองแล้วพบกันที่สยามทีวีรวมโชค The First Flagship Store Landmark Technology แห่งใหม่ของภาคเหนือ
2: สยามทีวี
3: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725591

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: เพลงที่ฟังกันเพราะๆในแต่ละวันนั้นก็จะมีเพราะที่สุดที่เรียกกันว่า Good Song Good Memory นะคะเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆปกติก็จะเสนอกันหนึ่งเพลงแต่ว่าวันนี้เนื่องจากเพลงยุคซิกซี่เป็นเพลงที่ค่อนข้างจะสั้นนิดเดียวก็เลยมี2เวอร์ชันโดยเสียงร้องแตกต่างกันให้คุณได้ฟังในเพลงเดียวกันไม่เป็นไรนะคะลองฟังดูว่าคุณชอบเวอร์ชันไหนมากกว่ากัน Look for a star เวอร์ชันแรกที่จะเป็น Good Song Good Memory Gary Mills เป็นผู้ร้องจะมีเสียงนุ่มๆหน่อยหนึ่งเป็นเวอร์ชันที่คุ้นหูส่วน Look for a star อีกเวอร์ชันหนึ่งเป็นของดีนฮอลเล่นะคะก็เป็นเพลงที่ให้เราแงนดูท้องฟ้าบ้างวันไหนที่เงาเงาเศร้าๆซึมๆไม่มีเพื่อนนะคะดาวยังเป็นเพื่อนเราเต็มท้องฟ้าเลยมีอะไรดีๆในเพลงนี้อีกมากมายฟังแล้วจะรู้สึกอบอุ่นใจนะคะต้องฟังแล้วชมดาวไปด้วยในตอนกลางคืนวันนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีดาวอยู่ไหมตอนกลางคืนเพราะว่าฝนตกมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะ Look for a star เวอร์ชันของ Gary Mills และ Dean Hawley 2เพลงเป็น Good Song Good Memory วันนี้ค่ะ

0: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
1: คุณผู้ฟังคะวันนี้สยามทีวีเชียงใหม่เปิดสาขาใหม่รวมโชคแล้วค่ะพร้อมให้คุณได้เข้าไปชมนวัตกรรมใหม่ๆและก็สินค้ามากกว่า50แบรนด์ที่สุดแห่งเทคโนโลยีสัมผัสประสบการณ์แห่งการช้อปปิ้งแห่งอนาคตต้องเห็นด้วยตาของตัวเองแล้วจะรู้ว่าฉลองเปิดตัวยิ่งใหญ่จริงๆเริ่มแล้ววันนี้เป็นต้นไปจนถึง30มิถุนายนโลกเครื่องใช้ไฟฟ้าไอทีสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านสินค้าอื่นๆอีกมากมายนะคะสยามทีวี plus แจกจริงเป็นล้าน the first fresh chip store landmark แห่งใหม่ของเชียงใหม่ที่สยามทีวีเชียงใหม่รวมโชคแลนด์มาร์คแห่งเทคโนโลยีของภาคเหนือพร้อมแล้วบริการคุณทุกๆวันยินดีต้อนรับแวะไปชมสินค้ามากกว่า50แบรนด์ได้ที่สยามทีวีรวมโชคและร่วมชิงโชคนะคะรับโชคยิ่งใหญ่ราคาร่วมล้านที่แจกจริงให้กับคุณทุกท่านค่ะโตโยต้าเชียงใหม่พร้อมต้อนรับทุกท่านสู่การชมรถรุ่นใหม่ๆและทดลองขับโตโยต้าทุกรุ่นทุกแบบเลือกสีอย่างที่คุณต้องการรุ่นและก็ความสะดวกสบายในการขับทดลองและสอบถามพนักงานของเราได้พนักงานขายมีพร้อมทุกสาขาของโตโยต้าเชียงใหม่ทั้งการจัดดาว 0% ดอกเบี้ย 0% ประกันภัยชั้น1หรือส่วนลดเป็นเงินดาวก็ได้นะคะโปรโมชั่นมีทุกสาขาค่ะทั้งสาขาจอมทองก็มีสันป่าตองด้วยอีกแห่งหนึ่งสาขาฝางรวมทั้งโตโยต้าเชียงใหม่ลำพูน3แยกเมืองหน้าลำพูนค่ะคุณจะแวะไปที่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเชียงใหม่ก็ได้นะคะหรือจะโทรสอบถามวันนี้ก่อนก็ได้นะคะที่053-202-009 โตโยต้าเชียงใหม่พร้อมบริการคุณทุกวันและทุกสาขาตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะ
2: เมื่อโลกแห่งอนาคตกำลังจะถูกยกมาไว้ใจกลางเมืองเชียงใหม่เตรียมพบปรากฏการณ์ครั้งใหม่ของโลกเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือและไอทีและนวัตกรรมสุดล้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีรวมโชค The First Flagship Store in Thailand ที่สุดแห่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบวงจรเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นรวมครบทุกนวัตกรรมมากกว่า50แบรนด์ชั้นนำระดับโลกครบทั้งสมาร์ทโฟนทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าไอทีและเก็ตเจ็ตสุดล้ำแห่งอนาคตและจอ LED 3D ยักษ์สุดอลังการที่จะเปลี่ยนแยกรวมโชคให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคเหนือสัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งแห่งอนาคตทดลองจริงเล่นจริงก่อนใครพร้อมเซอร์ไพรส์เทคโนโลยีสุดล้ำที่คุณต้องเห็นด้วยตาตัวเองฉลองเปิดตัวยิ่งใหญ่30พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2569จัดเต็มข้อเสนอสุดพิเศษ9ต่อโปรแรงที่สุดเฉพาะงานเปิดตัวเท่านั้นพร้อมแคมเปญใหญ่สยามทีวี plus แจกจริงเป็นล้านพร้อมเซอร์ไพรส์สุดล้ำแห่งโลกอนาคตที่คุณต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองแล้วพบกันที่สยามทีวีรวมโชค The First Flagship Store Landmark Technology แห่งใหม่ของภาคเหนือ
3: สยามทีวี
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: เมื่อโลกแห่งอนาคตกำลังจะถูกยกมาไว้ใจกลางเมืองเชียงใหม่เตรียมพบปรากฏการณ์ครั้งใหม่ของโลกเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือและไอทีและนวัตกรรมสุดล้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีรวมโชว์ The First Flagship Store in Thailand ที่สุดแห่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบวงจรเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นรวมครบทุกนวัตกรรมมากกว่า50แบรนด์ชั้นนำระดับโลกครบทั้งสมาร์ทโฟนทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าไอทีและแกดเจ็ตสุดล้ำแห่งอนาคตและจอ LED 3D ยักษ์สุดอลังการที่จะเปลี่ยนแยกรวมโชคให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคเหนือสัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งแห่งอนาคตทดลองจริงเล่นจริงก่อนใครพร้อมเซอร์ไพรส์เทคโนโลยีสุดล้ำที่คุณต้องเห็นด้วยตาตัวเองฉลองเปิดตัวยิ่งใหญ่30พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2569จัดเต็มข้อเสนอสุดพิเศษ9ต่อโปรแรงที่สุดเฉพาะงานเปิดตัวเท่านั้นพร้อมแคมเปญใหญ่สยามทีวีพลัสแจกจริงเป็นล้านพร้อมเซอร์ไพรส์สุดล้ำแห่งโลกอนาคตที่คุณต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองแล้วพบกันที่สยามทีวีรวมโชค The First Flagship Store Landmark Technology แห่งใหม่ของภาคเหนือ
3: สยามทีวี
0: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091-072-5599
1: จากหนังสือคนนิสัยดีของนายแพทย์วิทยานาควัชระมีหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจมากมายทีเดียวค่ะวันนี้นำเสนอไม่อิจฉาคนที่เก่งกว่ามีคนหลายๆคนหลายๆแบบในโลกนี้มีทั้งคนที่เก่งฉลาดในระดับต่างๆกันจงหัดที่จะอยู่กับมนุษย์เหล่านี้ให้ได้อย่างสันติวิธีกับคนที่อ่อนด้อยกว่าเราจงใช้งานหรือให้งานแบบคนที่อ่อนด้อยกว่าคือให้งานที่ง่ายๆพร้อมทั้งให้กำลังใจและสอนงานให้เขาด้วยกับคนที่เก่งและฉลาดกว่าจงให้งานหรือใช้งานเขาแบบคนฉลาดโดยยกย่องให้งานและชมเชยเขาเราจะไม่อิจฉาคนที่ฉลาดกว่าเพราะเรารู้จักคุณค่าของมนุษย์ที่แตกต่างกันเขาจะทำงานให้เราเต็มความสามารถและเขาก็จะไม่ทุกข์เพราะความอิจฉาเขา
0: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz

3เพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่เพลง Silver Threads and Golden Needles เพลงที่2 If I Had a Hammer เพลงที่3 Wolverton Mountain เป็นเพลงของ Brothers Four ก็ฟังโฟล์คคันทรีก็ฟังโฟล์คคันทรีเข้ากันทั้ง3เพลงก็จะได้มีอารมณ์ร่วมนะคะฟังกันเพลินๆให้จุใจไปเลยนะคะทั้ง3เพลงเพราะในหนึ่งเดียวค่ะ

ช่วงเวลาของ Beautiful Sound นะคะเที่ยงวันถึงบ่ายโมงค่ะเบรกของคุณมีอาหารอร่อยๆและเพลงเพราะฟังสบายค่ะวันนี้วันเสาร์มีเพลง Oldies ให้ฟังขอบคุณที่ชื่นชอบรายการนะคะแล้วก็วันนี้คงจะต้องส่งท้ายกันด้วยโคดเลยแหละค่ะนะคะโคดดีๆค่ะเช่นเดียวกับดอกกุหลาบชีวิตถูกมุ่งหมายให้มีขวากหนามก็ก้าวเดินต่อไปนะคะสำหรับคุณที่ยังต้องทำงานในวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะ Beautiful Sound กันที่ตาประสิทธิ์ธานุรักษ์ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไทยช่วยไทย plus ลงทะเบียนทะลุ 26.5 ล้านคนสำเร็จแล้วกว่า26ล้านรายกระทรวงการคลังรายงานความคืบหน้าการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย plus ณเวลา 6:30 น.วันที่30พฤษภาคม2569พบว่ามีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 26,524,940 คนในจำนวนดังกล่าวแบ่งเป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus จำนวน 18,9479 คนและผู้ลงทะเบียนใหม่จำนวน 7,624,461 คนสำหรับผู้ลงทะเบียนใหม่มีผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนสำเร็จแล้ว 7,141,144 คนขณะที่มีผู้ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ 484,317 คนรายละเอียดของผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติประกอบด้วยเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 481,604 คนเป็นผู้เสียชีวิตหรือย้ายไปต่างประเทศจำนวน 2,505 คนเคยทำผิดเงื่อนไขโครงการคนละครึ่งจำนวน208คนข้อมูลล่าสุดยังระบุว่ามีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus สำเร็จแล้วรวม 26,4623 คนแบ่งเป็นผู้เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus จำนวน 18,9479 คนผู้ลงทะเบียนใหม่ที่ผ่านการตรวจสอบและลงทะเบียนสำเร็จจำนวน 7,141,144 คนตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการลงทะเบียนโครงการยังได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยผู้ลงทะเบียนสำเร็จคิดเป็นสัดส่วนกว่า 98.17% ของผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมดจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777เมื่ออาหารทำให้เราออกเดินทางกับงานสำรับชาติพันธ์สีสันแห่งล้านนาสัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีแห่งชาติพันธ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกว่า40ร้านค้าการแข่งขันประกวดเชฟอาหารเมนูชาติพันธ์การสาธิตเมนูพื้นถิ่นจากเชฟชื่อดังและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายระหว่างวันที่30-31 พฤษภาคม 2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมาร่วมสัมผัสสีสันแห่งล้านนาผ่านอาหารวัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
6: ่เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็ออกรถ

0: ดและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: You're listening. 92.

ค่ะคุณผู้ฟังรายงานตัวช่วงบ่ายวันเสาร์สบายสบายเสาร์สุดท้ายของเดือนนี้นะคะและอีก2วันเท่านั้นก็จะหมดเดือนพฤษภาคมแล้วด้วยเจอกันรอบบ่ายค่ะวันเสาร์เราเจอกันช่วงบ่ายเลยนั่งยาวๆเหมือนเดิม3ชั่วโมงตั้งแต่13นาฬิกาถึง16นาฬิกานะคะกับเสาร์ที่30พฤษภาคม2569เมื่อคืนนี้ฝนตกกระหน่ำนะคะพี่เตือนไม่รู้ว่าฝนตกเมื่อคืนแต่รู้ตอนเช้านี้ว่าฝนตกหนักฟ้าร้องแบบจัดเต็มมากๆก็ยังมีความรู้สึกว่าวันนี้ตลอดทั้งวันจะเจอฝนไหมแต่ไม่เลยนะตอนนี้แดดเริ่มมาแล้วค่ะแต่อุณหภูมิด้วยความที่เจอฝนกันไปบ่ายนี้อยู่ที่28องศาเซลเซียสกำลังสบายใครที่จะไปเตี่ยวขึ้นดอยนี่ต้องเตรียมพร้อมกันเลยทีเดียวเสื้อกันฝนต่างๆนานาให้เรียบร้อยกันละกันนะช่วงนี้ปลายเดือนมีกิจกรรมค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะอย่างวันนี้ก็จะมีในช่วงสายที่ผ่านมาก็ในส่วนของประเพณีเลี้ยงดงบวงสรวงปู่แสย่าแสที่ศาลเจ้าศาลปู่แสย่าแสบริเวณทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสิบดอยวัดพระธาตุดอยคำนะคนเยอะเลยทีเดียวและภารกิจบ่ายนี้ก็เตรียมพร้อมในการเตียวขึ้นดอยกันค่ะน่าจะประมาณสักบ่ายสามไปต้นไปคงจะมีการเริ่มจัดกำลังในการดูแลการจราจรบริเวณโดยรอบของมช.ทางขึ้นด้วยแล้วก็มีโรงทานต่างๆนานาที่น่าจะเยอะบรรยากาศในช่วงเย็นก็น่าจะสนุกสนานทุกปีจะมีไลฟ์สดให้ได้ดูกันด้วยค่ะทุกอย่างและไลฟ์สดหมดเลยอย่างบวงสรวงปู่แสย่าแสก็มีไลฟ์สดด้วยนะแต่นี่ไม่กล้าดูแล้วก็ในส่วนของเตียวขึ้นดอยเย็นนี้ก็คงจะมีเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังก็คงจะเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศของเชียงใหม่เราในช่วงปลายเดือนแบบนี้นะคะแต่ที่แน่ๆตอนนี้แดดแรงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะงานของ JC เพลงนี้กับ Empire State of Mind ค่ะ featuring กับ Alicia Keys และ Florida มาพร้อมกับนายโยกับ Beyond อยู่ด้วยนะคะฟังเพลงเพราะด้วยกันกับชั่วโมงนี้เล่นเพลงสากลเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมยาวๆไปถึงบ่าย2กันเลยทีเดียวนะคะมาถึงงานของ Green Day เพลงนี้บ้าง Boulevard of Broken Dreams

สเปียร์ค่ะคุณผู้ฟังเพลงนี้กับอูฟไอที่ดิดเกนนะคะก่อนหน้านั้นเมียไดน่าคิงกับลาลาลาย LL ไลน์และกรีนเดย์กับวอลโลบัตออฟโบรกเกนดีมส์นะคะบ่ายโมงกับบีประมาณ31นาทีหมดเขตในการลงทะเบียนเรียบร้อยค่ะคุณผู้ฟังในส่วนของไทยช่วยไทยพลัส6040กระทรวงการคลังเปิดเผยว่ามีผู้ที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น26ล้านมีผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งสิ้นนะคะคุณผู้ฟังก็เยอะอยู่ทีเดียวลงทะเบียน 26,524,940 รายจาก30ล้านสิทธิ์ก็เหลือสิทธิ์ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะและประชาชนที่มีสิทธิ์จะได้รับสิทธิ์ในการใช้จ่ายในโครงการนี้อยู่ที่ 26,046,23 สิทธิ์แล้วก็อีกประมาณ 484,317 สิทธิ์ไม่ผ่านคุณสมบัติซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วก็เลยลงทะเบียนไม่ผ่านแล้วก็มีร้านค้าลงทะเบียนทั้งสิ้นอยู่ที่ประมาณ 1,046,878 ร้านค้านะคะแล้วก็มีการตรวจสอบต่างๆนานาซึ่งต้องรอติดตามกันต่อไปซึ่งร้านค้าใหม่แดงสามารถลงทะเบียนได้ถึง31กรกฎาคมและเริ่มรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่1มิถุนายนสำหรับการใช้จ่ายในส่วนของ Delivery ก็น่าจะเริ่มประมาณ15มิถุนายนนั่นเองค่ะอย่าลืมก่อนใช้1มิถุนายนวันจันทร์นี้ก็เติมเงินให้เรียบร้อยกันละกันค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนคงจะรู้กันดีว่าเราต้องใช้จ่ายกันเท่าไหร่นั่นเอง 1,000 บาทต่อเดือนถ้าเกิดว่าเราใช้ไม่หมดก็ไม่สามารถทบไปใช้เดือนหน้าได้เพราะฉะนั้นใช้จ่ายบริหารกันให้ดีค่ะเพราะว่าจะว่าไปแต่ละบ้านเนี่ยมีกี่คนก็ได้สิทธิ์เท่านั้นก็แบ่งๆกันบางคนก็บางคนนี้อาจจะไปซื้อของใช้ในบ้านคนนี้ก็ซื้อของกินอะไรแบบนั้นเนี่ยก็คงจะช่วยได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะรัฐบาลให้ 1,000 บาทต่อเดือนเราก็เติมเงินเข้าไปนิดนึงก็สามารถใช้จ่ายได้ในแต่ละวันเนี่ยใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ333บาทนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่ารัฐจ่ายให้เรา200เราเติมอีกประมาณ133ก็ใช้ได้ประมาณ333บาทต่อวันนะคะก็จะใช้ลิมิตได้แค่นี้แต่ว่าใช้ได้น้อยนั้นก็ได้แต่มากกว่า333บาทไม่ได้ก็คำนวณกันดีๆใช้จ่ายให้มันเป็นประโยชน์ที่สุดอย่างน้อยก็ทำให้เราได้ประหยัดได้ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะคะเชียงใหม่รีเดียล92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาในช่วงบ่ายๆของเรามาถึงงานของสาวๆสไปเกอร์บางเพลงนี้กับ Stop ค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้ยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
2: ์นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
4: Refresh Refill the Music

็นบ่ายที่แสงแดดแผดเผาจริงๆคุณผู้ฟังลืมบรรยากาศฝนตกฝนพรำตอนเช้าไปหมดเลยเพราะว่าแดดนี่แหละนะคะวันนี้เริ่มต้นกับช่วงครึ่งหลังของเราค่ะพาคุณผู้ฟังไปดูฟุตบอลกันนะคะวิกกี้มาร์ตินค่ะเพลงเก่าแล้วกับเพลงประกอบฟุตบอลโลกในเดอะคัพออฟไลฟ์นั่นเองค่ะน่าจะประมาณปีไหนเนี่ยเพลงของวิกกี้มาร์ตินเดี๋ยวนะหาข้อมูลก่อนปี1998ดังมากเลยนะเพลงนี้ก่อนในนั้นชากิล่าเล่นเองค่ะกับบากาบากาที่ทำ for Africa เพลงนี้ก็น่าจะประมาณปีไหนปี2010ประมาณนั้นเลยค่ะคุณผู้ฟังก็เรียกได้ว่าบรรยากาศเริ่มมาแล้วเพราะว่าปีนี้ฟุตบอลโลกจะเริ่มให้เราได้ลุ้นกันให้ได้ดูกันก็ประมาณ11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมกับการแข่งขันฟุตบอลโลก FIFA World Cup 2026นั่นเองใครที่เป็นคอบอลก็ดูแลตัวเองให้ดีนะหมายถึงว่าดูแลตัวเองในการดูฟุตบอลเพราะว่าบ้านเขาบนกว่าเราจะได้ดูก็คือดึกๆบางทีก็ถึงเช้ากันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็ต้องบริหารเวลาให้ดีเดี๋ยวจะไปทำงานไม่ทันนะคะอยู่ด้วยกันบ่ายนี้ค่ะคุณผู้ฟังมาพร้อมกับโตโยต้าเชียงใหม่แดดแรงแบบนี้ใช่ว่าฝนจะมาไม่ได้ค่ะเขาสามารถมาได้เสมอๆไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกแบบไหนพร้อมสำหรับการเดินทางกับคุณเสมอค่ะโตโยต้าเชียงใหม่พร้อมดูแลทุกการเดินทางขับขี่อย่างมั่นใจทุกสภาพอากาศให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการและรถคันโปรดของคุณได้นะคะกับศูนย์บริการของโตโยต้าเชียงใหม่นัดหมายกันได้เลยค่ะคุณผู้ฟังเราดูแลทุกขั้นตอนทั้งการเช็ครถทั้งการซ่อมต่างๆนานาได้หมดเลยค่ะเช็คมาตรฐานโดยชิมช่างผู้เชี่ยวชาญใช้อะไหล่แท้เท่านั้นคุณภาพมาตรฐานของโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยบริการครบวงจรรวดเร็วฉับไวใส่ใจทุกบริการด้วยใจจากโตโยต้าเชียงใหม่เราพร้อมให้การดูแลคุณเสมอหรือว่ากำลังมองหารถคันใหม่ก็มีพร้อมให้คุณได้เลือกกันค่ะคุณผู้ฟังคันนี้พร้อมส่งมอบกันเลยทีเดียวกับไฮลักซ์ทราเวลOverland คันนี้พร้อมส่งมอบค่ะลูกค้าของ Toyota เชียงใหม่เรารับข้อเสนอพิเศษทางเลือกที่1ฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD และทางเลือกที่2ดอกเบี้ยพิเศษ 1.39% นะคะดาว 25% ผ่อน48เดือนหรือทางเลือกที่3ขับสบายผ่อนคลายค่าน้ำมันค่ะช่วยค่าน้ำมันสูงสุดมูลค่า 10,000 บาทด้วยสนใจแวะไปเทสต์ไดรฟ์เลือกได้ทุกการเดินทางคุณที่ Toyota เชียงใหม่ของเรายินดีให้บริการเสมอนะคะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณนะคะพูดถึงฟุตบอลโลกไม่เปิดเพลงนี้ไม่ได้จริงคุณผู้ฟังเป็นเพลงหนึ่งที่ชอบมากสังเกตว่าพี่ตื่นเปิดเพลงนี้บ่อยเลยนะคะไม่มีฟุตบอลก็เปิดเพราะว่านี่คือจองกุกนั่นเองจาก BTS นะคะกับ Dreamer เพลงนี้ค่ะ

0: Girls.
1: สวัสดีคึกคักสนุกสนานทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่กับงานของลิซ่าเพลงนี้นะซึ่งอยู่ในเพลง FIFA Sound ในปี2026ด้วยค่ะคุณผู้ฟังก็เรียกได้ว่าคงต้องรอสักพักให้เพลงนี้แบบเปิดบ่อยๆได้ยินบ่อยๆก็คงจะเริ่มคุ้นหูกันเองนะคะแป๊บเดียวจะบ่ายสองแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยกับชั่วโมงยามบ่ายของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์และชั่วโมงหน้ามาพร้อมกับเพลงไทยเพราะๆเป็นเพื่อนกันตลอดทั้งบ่ายนี้เหมือนเดิมนะคะเชียงใหม่เรดิโอค่ะมีเพลงดีๆแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังด้วยฝากแจ้งข่าวนี้ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งกำลังระบาดหนักเลยทีเดียวค่ะแก๊งขโมยรถจักรยานนะคะรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์นี่แหละพิกัดก็คือแถวๆบิ๊กซีหางดงใครที่กำลังจะไปซื้อของหรือว่าใช้บริการในโซนนั้นวันนี้ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเลยทีเดียวล่าสุดเฉพาะช่วงเช้าวันนี้วันเดียวเท่านั้นมีรถจักรยานยนต์หายไปแล้วถึง2คันพฤติกรรมคนร้ายก็คือจะฉวยโอกาสตอนที่เจ้าของรถจอดไว้แล้วก็เดินเข้าไปซื้อของในห้างพอเดินกลับมาอีกทีรถหายไปอย่างไร้ร่องรอยค่ะตอนนี้ทางเจ้าของรถกำลังเดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็ขอดูกล้องวงจรปิดนั่นเองเพราะฉะนั้นระมัดระวังกันด้วยล็อกทุกอย่างบางคนลืมกุญแจไว้ที่รถก็มีด้วยความรีบหรือว่าอะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ดูเรื่องของกุญแจให้ดีล็อกทุกอย่างล็อกให้ครบนะแล้วก็จอดในที่ที่มีคนค่ะซึ่งหากพบเห็นบุคคลต้องสงสัยแจ้งเจ้าหน้าที่หรือว่าตำรวจทันทีช่วยกันเป็นหูเป็นตากันละกันนะคะเอาละค่ะส่งท้ายไปพร้อมกับงานของเสียเพลงนี้กันละกันจังหวะเบามานิดนึง Unstoppable เพลงนี้ละกันนะคะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสองค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้มชั่วโมงกันค่ะไข้หูดับป่วยแล้ว400รายเสียชีวิต25รายเสี่ยงหนักกลุ่มสูงวัยนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าจากข้อมูลระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล DDS กองระบาดวิทยาปี2569ข้อมูลณวันที่26พฤษภาคม2569พบผู้ป่วย400รายเสียชีวิต25รายกลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูง3ลำดับแรกได้แก่กลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปรองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 50-59 ปีและ 40-49 ปีตามลำดับอธิบดีกรมควบคุมโรคเน้นย้ำให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการรับประทานอาหารเนื่องจากอาจเกิดการปนเปื้อนข้าม cross contamination ได้หากใช้อุปกรณ์เดียวกันคีบทั้งอาหารดิบและอาหารสุกทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยขอแนะนำให้ประชาชนรับประทานเนื้อหมูที่ปรุงสุกด้วยความร้อนอย่างทั่วถึงหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารสุกๆดิบๆแยกอุปกรณ์สำหรับคีบเนื้อหมูดิบออกจากอุปกรณ์ที่ใช้รับประทานอาหารรวมถึงไม่ใช้เขียงหรือภาชนะสำหรับอาหารดิบร่วมกับอาหารปรุงสุกผักหรือผลไม้ควรเลือกซื้อเนื้อหมูจากแหล่งจำหน่ายที่ได้มาตรฐานและเชื่อถือได้ไม่ซื้อเนื้อหมูที่มีกลิ่นคาวสีคล้ำรวมถึงล้างมือก่อนและหลังสัมผัสเนื้อสัตว์ดิบทุกครั้งและหากมีบาดแผลควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสเนื้อหมูดิบโดยตรงขณะเดียวกันนายแพทย์ดีเรกขำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านอาหารเพิ่มมาตรการด้านสุขอนามัยโดยจัดอุปกรณ์สำหรับคีบอาหารดิบแยกจากอุปกรณ์รับประทานอย่างชัดเจนรวมถึงสื่อสารคำแนะนำด้านความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคในร้านเพื่อลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนและป้องกันการเกิดโรคกรมควบคุมโรคย้ำว่าโรคไข้หูดับสามารถป้องกันได้ด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุกสะอาดและปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยอย่างเหมาะสมหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio freshen up
3: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid-Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปอัพรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อม ยาให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
8: เมื่ออาหารทำให้เราออกเดินทางกับงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีแห่งชาติพันธุ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกว่า40ร้านค้าการแข่งขันประกวดเชฟอาหารเมนูชาติพันธุ์การสาธิตเมนูพื้นถิ่นจากเชฟชื่อดังและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมาร่วมสัมผัสสีสันแห่งล้านนาผ่านอาหารวัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
9: ่สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
9: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
9: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
11: ไปหาหมอไหมคะ
12: ไม่อ่ะ
11: ไปหาหมอเธออ
12: ืมไม่อ่ะ
11: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
13: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
14: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
15: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
17: You're listening.

ไม่ต้องสมบูรณ์แค่ไม่พังก็พอแล้วนะคะยังยิ้มได้ก็เก่งแล้วไม่ว่าจะผ่านอะไรมากำลังจะผ่าน5เดือนของปีนี้ผ่านมาได้ก็เก่งสุดยอดแล้วทุกคนนะคะ18มนุษย์ทองคำค่ะงานจากเพลงกล่าวนะก่อนนั้นมีโปเตโต้กับยินดีเข้าสู่ชั่วโมงที่2ใบ2 18นาทีเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะเพลงใหม่เหมือนกันค่ะพลพลเพลงนี้กับไร้น้ำหนักค่ะ

อยากเป็นหวานใจของใครสักคนนะคะคุณผู้ฟังกันจากโจอี้ภูวิสิทธิ์เพลงนี้และพันวรการชื่อเพลงก็คือหม้อหุงข้าวของที่ทุกบ้านต้องมีตะหุงหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะคะบางทีการไปกินข้างนอกหรือว่าการทำอะไรง่ายๆกินมันก็สะดวกดีเหมือนกันนะคะหม้อหุงข้าวค่ะงานจากโจอี้ภูวิสิทธิ์ก่อนนั้นมีพลพลกับไรน้ำหนักด้วยนะคะตอนนี้บ่ายสองกับอีกประมาณ27นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิร์ตซ์นะคะชั่วโมงนี้มาพร้อมกับพายูวิกด้วยค่ะสมัครพันธุ์ที่ต้องการอยากจะใส่วิกแล้วมั่นใจขึ้นกว่าเดิมค่ะคุณผู้ฟังแนะนำเลยที่นี่กับ Hi You Wig นะคะพร้อมรอให้คุณได้เลือกทรงผมที่ถูกใจและก็โดนใจคุณที่สุดเลยค่ะแวะไปชมกันได้แบบไหนที่คุณต้องการกับ Hi You Wig นะคะคืนความมั่นใจคุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งที่วิกผมสวย Hi You เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางสีสาล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าผมร่วงจากการทำคีโมหรือว่าเคมีบำบัดนะหรือว่าบางท่านที่อยากจะปิดผมขาวต่างๆนานาบางทีขาวท้องหัวจะปิดยังไงก็บางทีมันก็ไม่ได้ใส่วิกไปเลยค่ะมั่นใจขึ้นเยอะแน่นอนซึ่งเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดใส่แล้วเหมือนไม่ได้ใส่ค่ะคุณผู้ฟังก็คือมันเหมือนผมเราจริงๆค่ะเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีได้ในทุกมุมมองมีบริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมกันได้กับไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันนะคะสอบถามเพิ่มเติมที่0918583613 0918583613กับไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยและเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูนั่นเองค่ะเปิดตั้งแต่ 9:30 จนถึง 1:00 นกันเลยทีเดียวแวะไปชมของจริงที่หน้าร้านมีให้คุณได้เลือกมากมายบางทีเลือกไม่ถูกเลยแบบไหนที่เหมาะกับคุณก็ให้น้องๆพนักการเราให้บริการคุณได้มีวิธีการแนะนำสอนการใส่ให้ดูดีได้ไม่ยากเลยค่ะไม่ต้องกังวลว่าใส่แล้วไม่เป็นใส่ไม่เป็นบ้างหรือว่ากลัวหลุดบ้างของเรานี่ใส่แล้วเนียนและก็สวยแน่นอนไม่ร้อนด้วยสนใจสอบถามได้กับ Hi You Wig นะคะเข้าไปดูรีวิวเพิ่มเติมที่ Facebook ของ Hi You Wig ได้ค่ะ HIYOUWIGS หรือว่าจะเป็นทาง TikTok เราก็มีทุกแพลตฟอร์มกันเลยทีเดียวแนะนำกับ Hi You Wig นะคะพี่ตู่พบทอนเพลงนี้กับผักฉันตายค่ะ

เลือกได้เลยค่ะถ้าเกิดอยากจะได้รถที่ขับง่ายๆสบายๆคันนี้แนะนำเลยค่ะประหยัดของจริงขับง่ายสบายทุกเส้นทางกับ Yaris Ativ รับข้อเสนอสุดคุ้มจากเราเลือกได้ตามสไตล์ทางเลือกที่1ดอกเบี้ยพิเศษที่ 0% พร้อมประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD และทางเลือกที่2ผ่อนต่ำเริ่มต้นที่ 4,797 บาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD และทางเลือกที่2 Toyota ขับสบายผ่อนคลายค่าน้ำมันค่ะรับค่าน้ำมันมูลค่า20,000 บาทด้วยและพิเศษขยายระยะเวลาคุ้มครอง TCF R+ มูลค่า 12,000 บาทขยายการรับประกันสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรเมื่อเข้าเช็คระยะตามกำหนดจนถึง30มิถุนายนนี้ใช้บริการได้ทั้ง6สาขาเรานะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฟางและเมืองง่าลำพูน0532020009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณนะคะThe Toy เพลงนี้กับยินดีค้างเธอค่ะ

Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับ

0: จที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: Refresh, refill the music Chiang Mai Radio

งจากคิมยังวูนะคะคุณผู้ฟังนี่คือจากเพลงประกอบซีรีส์ที่จะว่าไปมันก็แนวเดียวกันเลยนะแนวย้อนยุคอะไรประมาณนี้นี่คือจากซีรีส์แบบเมนูรักพิชิตใจราชาบอนแอปเปิ้ลชิชิวเมจิสตี้นะคะคุณผู้ฟังและก่อนหน้านั้นเพลงที่คุณถามมาค่ะกับเพลงประกอบซีรีส์แนวแฟนตาซีนะคะที่เขาบอกว่าเรตติ้งกำลังดีเลยทีเดียวค่ะเป็นซีรีส์แบบแฟนตาซีข้ามเวลาอีกแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนชอบเป็นเองซึ่งเรื่องนี้ได้ข่าวว่าเรตติ้งกำลังมาแรงทีเดียวกับ My Royal Nemesis นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังหรือว่าชื่อภาษาไทยเขาชื่ออะไรนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้มีน้องบอกมาชื่อภาษาไทยคือไม่ได้ดูไงศัตรูหัวใจนางร้ายวังหลวงอะไรประมาณนี้ค่ะก็แล้วก็เพลงที่คุณผู้ฟังถามมาด้วยกับชั่วโมงยามบ่ายเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับวันเสาร์นะคะเมื่อกี้คุยกันถึงเรื่องของคนลาวที่ติดถ้ำกันไปใช่ไหมคะคุณผู้ฟังล่าสุดได้ข่าวว่าช่วยเหลือออกมาครบแล้วดีใจด้วยกู้ภัยเก่งมากๆเลยทีเดียวค่ะเมื่อเวลาประมาณบ่าย30นาทีผู้ประสบภัยติดถ้ำทั้ง4คนรวมเมื่อวานอีก1คนเนี่ยก็ออกจากถ้ำมาทั้งหมด5คนที่เจอกันแล้วค่ะซึ่งชุดแรกออกมาหมดแล้วยังเหลือการค้นหาอีก2คนซึ่งก็ดำเนินการค้นหาต่อไปนั่นเองก็เรียกว่าภารกิจยังไม่จบสิ้นเพราะว่าเข้าไปทั้งหมด7นะคะหายไป2แล้วก็เจออีก

อ4เจอ5แล้วแล้วก็ช่วยเหลือออกมาตอนนี้ก็สู่อ้อมอกครอบครัวเรียบร้อยแล้วก็ยังต้องค้นหาอีก2ที่เหลือที่ไม่รู้ว่าจะเข้าไปลึกแค่ไหนนั่นเองก็ให้กำลังใจทีมกู้ภัยภารกิจยังไม่จบนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังไม่ถึงงานของยูกิเพลงนี้บ้างกับ M

swim ค่ะคุณผู้ฟัง BTS เพลงนี้จากอัลบั้มล่าสุดเลยนะคะก่อนหน้านั้นมี Tracer ด้วยกับ Dallery ค่ะและ Yuki กับ MOMO แบบเดี่ยวจะ 4:00 นแล้วนะคะน่าจะเริ่มแล้วค่ะสำหรับการเตี่ยวขึ้นดอยกันสำหรับท่านที่จะไปร่วมนะคะเพราะว่าน่าจะประมาณสัก 5:00 น 6:00 นเนี่ยคนจะเริ่มเยอะแล้วค่ะจริง 6:00 นนี่เริ่มเดินกันแล้วด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ 4:00 ให้ดีเตรียมน้ำไปด้วยอย่าไปพึ่งว่าเอ๊ะเขาจะมีแจกน้ำตรงจุดไหนและเรื่องของขยะก็สำคัญนะถ้าเกิดเป็นไปได้ก็เอาถุงพลาสติกไปด้วยสัก1ใบจะได้เก็บขยะที่เรากินขนมเอ่ยหรือว่ากินน้ำเอ่ยจะได้เก็บมาทิ้งด้วยกันละกันค่ะและท่านที่จะไปก็จอดรถในมช.ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์เพื่อความสะดวกนั่นเองนะคะ

ก็เดินไปได้ใจที่มีศรัทธาจริงๆกันละกันค่ะเวลาหมดแล้วชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับแมสเฟมไปพร้อมกับคราวเจเพลงนี้กับอาคาเมดอิดนะคะเจอกัน5 โมงเพลงเก่ารออยู่ค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับแมสเฟมค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไทยช่วยไทย plus ปิดลงทะเบียนวันสุดท้าย5วันทำยอดกว่า26ล้านรายร้านค้าใหม่ยังสมัครได้ถึง31กรกฎาคมชวนใช้ AI นกกระซิบยกระดับความรู้ธุรกิจนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังปิดระบบลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพาสมีประชาชนลงทะเบียน 26.04 ล้านรายสะท้อนการตอบรับเชิงบวกต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดค่าครองชีพของรัฐบาลขณะที่ร้านค้าทั่วประเทศตอบรับเข้าร่วมโครงการอย่างคึกคักเพื่อร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างเม็ดเงินหมุนเวียงในระบบเศรษฐกิจช่วงครึ่งปีหลังสำหรับร้านค้าใหม่ยังสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569และเริ่มรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปขณะที่ร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพาสและผ่านการอนุมัติแล้วสามารถกดรับข้อตกลงและเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีนอกจากนี้กระทรวงการคลังเตรียมเปิดใช้งาน AI นกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเพิ่มทักษะการค้าขายยุคดิจิทัล Upskill ช่วยผู้ประกอบการรายย่อยวิเคราะห์ยอดขายบริหารสต็อกสินค้าและประเมินสุขภาพทางการเงินเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อในระบบและต่อยอดธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตถือเป็น plus ที่รัฐบาลเพิ่มเข้ามาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็กและรายย่อยสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำมากขึ้นในอนาคตจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
3: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแอคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ่ะ
7: ไปหาหมอเถอะ
8: ไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: ศีลแปลว่าปกติ
1: คนผิดศีลคือคนผิดปกติ
0: ศีลแปลว่าเย็นใจ
1: คนผิดศีลคือคนร้อนใจ
0: ศีลแปลว่าดีเลิศ
1: คนผิดศีลคือคนไม่ดี
0: พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า
1: บุคคลใดฆ่าสัตว์ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ในโลกคบชู้ภรรยาหรือสามีของผู้อื่นพูดโกหกและประกอบการดื่มสุราเมรัยและเสพสิ่งเสพติดเป็นประจำบุคคลนั้นไม่ละเว้น5ประการนี้แล้วเราตถาคตกล่าวว่าเป็นผู้ทุศีลมีปัญญาสามตายไปแล้วย่อมเข้าถึงนรก
0: ส่วนบุคคลใดไม่ฆ่าสัตว์ไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ในโลกไม่คบชู้ภรรยาหรือสามีของผู้อื่นไม่พูดโกหกและไม่ประกอบการดื่มสุราเมรัยและเสพสิ่งเสพติดทั้งหลาย

0: ตระหนักโดยฟอราบีผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
1: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
2: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
3: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
2: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
3: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคา

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาของรายการวิทยุมาส FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศิสุดาชวชาติส่งความปรารถนาดีและห่วงใยในเรื่องของสุขภาพทั้งกายใจนะคะการไม่มีโรคนับเป็นลาภอันประเสริฐเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เมื่อร่างกายป่วยหลายคนจิตตกใจป่วยไปด้วยนะคะมีข้อมูลที่ยังคงยืนยันถึงบุหรี่วันนี้หลายท่านสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่ว่าหญิงหรือชายเห็นภาพกันเกลื่อนตาทราบไหมคะว่ามีการวิจัยรวบรวมผลงานที่บ่งบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้ากับโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดนั้นมีความสัมพันธ์กันนะคะโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวรธนารัตน์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าผลงานจากทีมไทยและออสเตรเลียทบทวนงานวิจัยทั่วโลกอย่างเป็นระบบและวิเคราะห์อภิมานเพื่อประเมินความสัมพันธ์ของการสูบบุหรี่สูบบุหรี่ไฟฟ้าและปัญหาหัวใจและหลอดเลือดเผยแพร่ในวารสาร Tobacco Induced Diseases เดือนกันยายน2025บอกว่าการสูบบุหรี่นั้นสัมพันธ์กับปัญหาหัวใจและหลอดเลือดอย่างแน่นอนโดยทราบกันมานานแล้วโดยในงานวิจัยนี้พบว่าเพิ่มความเสี่ยงถึง 1.57 เท่าในขณะที่การสูบบุหรี่ไฟฟ้านั้นก็พบว่าทำให้เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดมากกว่าการไม่สูบบุหรี่ 1.31 เท่าและหากสูบทั้งบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าความเสี่ยงก็จะเพิ่มมากขึ้นเป็น 1.67 เท่านะคะเพราะฉะนั้นในสถานการณ์ปัจจุบันที่บุหรี่ไฟฟ้าขายกันดาดื่นแล้วก็มีเยาวชนวัยรุ่นวัยทำงานทั้งหญิงทั้งชายสูบกันมากถือเป็นภัยคุกคามสุขภาพที่จำเป็นต้องควบคุมป้องกันอย่างจริงจังด้วยความปรารถนาดีและห่วงใยติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุมาส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่สามารถติดตามทาง TikTok ด้วยก็ได้ค่ะและอีกหนึ่งเพจเปิดใจรับแสงธรรมร่มธรรมร่มใจทาง Facebook และ YouTube เชิญติดตามได้นะคะ
1: Mass FM
2: สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
3: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ
4: หนึ่งแรงบันดาลใจ
5: คนเรามีแนวโน้มอย่างหนึ่งนั่นคือการคาดคิดว่าคนอื่นจะมีความรับผิดชอบในระดับสูงวิธีคิดเช่นนี้ทำให้คนที่รับผิดชอบไม่ต้องออกเหงื่อออกแรงเพิ่มมากขึ้นโดยคิดง่ายๆว่าค่อยแก้ปัญหาในภายหลังอย่าลืมว่าเราควบคุมตัวเราเองได้แต่เราไม่สามารถควบคุมคนอื่นได้ในทุกเรื่องเราอาจจะคาดหวังเขาได้แต่เราควรใช้ความพยายามส่วนตนไปทำให้ความคาดหวังเกิดผลที่เป็นจริงได้มากกว่าอย่าคาดหวังความรับผิดชอบระดับสูงจากคนอื่น
3: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
3: ีโชคพลาซ่า
6: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
7: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
6: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
3: พร้อมกับเมืองมีโชค
6: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
7: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
3: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
6: ์มีโชคพลาซ่าม
3: ีโชคพลาซ่า
6: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
7: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
3: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
7: 240-777
6: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
0: คุณผู้ฟังคะวันนี้นีโอสุกี้สาขามีโชคพลาซ่าขอแนะนำป่อเปียเจ้าสมุทรค่ะคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีทานง่ายกรอบอร่อยไม่เหมือนป่อเปียที่ไหนแน่นอนเมนูพิเศษแบบนี้อยากให้ทุกคนได้ลองนะคะแวะมาค่ะนีโอสุกี้ป่อเปียเจ้าสมุทรที่มีโชคพลาซ่าค่ะสุขดีที่เชียงใหม่
1: อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม่
8: เกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
9: ฟอระบีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
8: ้ฟอระบีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
9: น้ำผึ้งดอกลำไย
8: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมพรอพอลิสผสมนมผึ้ง
9: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
8: ้พรอพอลิสฮันนี่เวเนก้าฮันนี่กรีนที
9: ขนมฮันนี่สูตร
8: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
9: ในราคาที่ไม่แพง
1: ฟอราบีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้
8: ฟอราบีแทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจผู้รับ
9: เชิญเลือกของขวัญของฝากที่ฟอราบีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
8: ์และ Forabi Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9การเวลา Crash Flat
10: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
8: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
10: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
11: From passion to creation
10: การเวลา Craft Chocolate ภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
11: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
10: การเวลา Craft Chocolate 4 สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
8: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
0: คุณผู้ฟังคะ27พฤษภาคมที่ผ่านมานายอัศนีบุรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบหมายให้นายสุนทรยามสิริรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ร่วมงานประเพณีบูชาบรรพกษัตริย์งานเดือน9ซึ่งเป็นงานประเพณีที่จัดขึ้นต่อเนื่องจากประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินโดยจัดขึ้นภายหลังจากงานอินทขิน7วันณหอเจ้าพ่อหม่อนหลักเมืองเชียงใหม่แจ่งสีภูมิทั้งนี้ประเพณีบูชาบรรพกษัตริย์งานเดือน9ตรงกับวันขึ้น11ค่ำเป็นงานบวงสรวงดวงวิญญาณของเจ้าเมืองเหนือและในอดีตเป็นงานเลี้ยงขอบคุณแก่เจ้าเมืองต่างๆที่มาร่วมช่วยงานไหว้เสาอินทขินเพื่อแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษและขอพรให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข
8: เทศบาลนครเชียงใหม
12: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
8: นครแห่งความสุข
12: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
8: ่ป่าเวณีเมืองหรือประเพณีเป็นอีกแนวทางปฏิบัติของชาวล้านนาอย่างเคร่งครัดในอดีตนับเป็นสิ่งที่ชาวเมืองปฏิบัติต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาช้านานและทำกันเป็นประจำทุกปีเช่นประเพณีใส่ขันดอกเข้าอินทขินการบูชาเสาหลักเมืองซึ่งประชาชนในเมืองจะนำดอกไม้ธูปเทียนไปสักการะเทพารักษ์มเหสักผู้รักษาเสาหลักเมืองหรือเสาอินทขินเพื่อปกปักรักษาให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นปกติสุขตลอดจนพิธีสืบชะตาเมืองป่าเวณีปีใหม่เมืองป่าเวณียี่เป่งเหล่านี้นับเป็นประเพณีอันเก่าแก่ซึ่งมีคุณค่าคู่เวียงเจียงใหม
12: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุขนครแห่งความสุขภายใต้ชีวิตวิถีใหม
0: ่คุณผู้ฟังคะนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นายอัศนีบุรณุปกรณ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมสนับสนุนน้ำดื่มให้กับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่สำหรับใช้ในงานประเพณีเตียวขึ้นดอยไหว้สาปารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่30และ31พฤษภาคมนี้ณลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยและตลอดเส้นทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
13: Your happinessOur happiness. Mass FM. Your happiness. Our happiness.

0: ชียงใหม
1: ่คุณผู้ฟังคะเป็นประจำทุกปีนะคะสืบเนื่องมานับร้อยปีในช่วงค่ำก่อนวันวิสาขบูชาที่เชิงดอยสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จะมีพิธีที่นับว่าเป็นประเพณีอันสำคัญเนื่องในวันวิสาขบูชานั่นก็คือประเพณีเตี่ยวขึ้นดอยอันเป็นการเดินเท้าเพื่อขึ้นไปถวายสักการะเป็นพุทธบูชาจากบริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทยซึ่งตั้งอยู่หน้าวัดศรีโสดาซึ่งเป็นบริเวณที่มีการลงจอบแรกในการสร้างถนนขึ้นสู่วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพด้วยระยะทางประมาณ11กิโลเมตรเพื่อไปกราบนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพและทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ในเช้าวันรุ่งขึ้นนะคะนั่นคือวันวิสาขบูชาซึ่งอยากจะให้ชาวเชียงใหม่ทุกท่านได้ช่วยกันรักษาเจตนารมณ์ความตั้งใจของป้าอุ้ยแม่หม่อนกับการรักษาประเพณีเตี่ยวขึ้นดอยด้วยจิตตั้งมั่นแห่งความศรัทธาเพื่อไปสักการะบูชาพระบรมธาตุดอยสุเทพในวันวิสาขบูชาตั้งแต่เช้ากับการสมาทานศีลการทำบุญตักบาตรการเจริญภาวนาและการเวียนเทียนเนื่องในวันของสาธุชนชาวเชียงใหม่ที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นทั้งวันค่ะตั้งแต่เช้าจรดเย็นณวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพนะคะ

0: ังที่นิยมพาณิชย์เขาจัดโปรฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าชอบถังเดี่ยวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบ
1: เครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดี่ยวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าจะมาซักผ้าแข่งฟ้าแข่งฝนทำไมเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
0: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมีต้องนิยมพาณิชย์
2: ถ้ามีต้องมี Acer Chromebook คู่ใจโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับทั้งแคนวาและเจมินาดาวและรายเดือนสบายๆเพียง299บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24เดือนประกันนานถึง3ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นๆประ

0: ใหญ่กองที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
1: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์เชิญชวนเตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนหนึ่งนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกทีวีไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาทและใน

0: ลือกดาวหรือผ่อนสบายๆลงทุนครั้งเดียวคุ้มได้ยาวๆคุ้มครบจบประหยัดต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
1: ถูกจริง
2: ประทับใจ
1: ไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูน

0: จมฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
0: ถูกจริงประทับใจ
1: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
0: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
0: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_IG
2: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
3: บางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
2: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม
3: ่อาจารย์วารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนเป็นศูนย์กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอ
1: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
0: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลและวารีคินเดอร์การ์เด้นสคูล
1: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053-140-232และโรงเรียนอนุบาลวารี053-241-163
0: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะ

ในมาตรการเฝ้าระวังของประเทศไทยที่มีต่อเชื้ออีโบลานะคะล่าสุดทางนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่3ทับ2569เปิดเผยพลังการประชุมว่าสถานการณ์โรคอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดามีความรุนแรงขึ้นขณะที่ประเทศไทยมีมาตรการเฝ้าระวังหากเฝ้าระวังได้ดีก็น่าจะไม่มีการหลุดของเคสเข้ามาแต่ถ้ามีเคสหลุดเข้ามาแล้ววินิจฉัยช้าก็จะเกิดเคสที่มากขึ้นในประเทศไทยได้ซึ่งปัจจุบันนะคะมีคนเดินทางมาจาก2ประเทศนี้เข้าไทยด้วยเที่ยวบินแบบต่อเครื่องเฉลี่ยวันละประมาณ 5-7 รายเพราะตอนนี้ไม่มีเที่ยวบินตรงเข้าไทยแต่ใน2วันที่ผ่านมาพบว่ามีผู้เดินทางมากขึ้นเป็น10รายขึ้นไปสูงสุด19รายที่ประชุมมีมติยกระดับมาตรการเฝ้าระวังโรคอีโบลาสำหรับผู้เดินทางมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและประเทศยูกันดาด้วยเปลี่ยนจากมาตรการรายงานตัวและสังเกตอาการในเวลา21วันเป็นกักตัว21วันโดยมีผลทันทีในเที่ยวบินที่กำลังเข้ามาหลังพบจำนวนผู้เดินทางเข้าไทยเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและมีบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการติดตามตัวประมาณ 2-3 รายมีการเปลี่ยนสถานที่พักเปลี่ยนโรงแรมหลายที่เป็นภาระในการติดตามและมีโอกาสหลุดได้ที่ประชุมจึงมีมติให้ยกระดับมาตรการโดยผู้เดินทางจาก2ประเทศดังกล่าวจะต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัว21วันทันทีตั้งแต่เดินทางถึงประเทศไทยแม้ไม่มีอาการป่วยซึ่งกรมควบคุมโรคจะเป็นผู้จัดสถานที่กักกันโรคให้ในช่วงแรกโดยเบื้องต้นใช้พื้นที่ภายในกรมควบคุมโรคสถาบันบำราศนราดูรเป็นสถานที่รองรับโดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลรายวันแต่กรณีที่มีอาการป่วยก็ต้องเข้าสู่การรักษาในโรงพยาบาลส่วนค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าหน่วยงานจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แต่หลังจาก72ชั่วโมงไปแล้วผู้ที่เดินทางรับทราบแล้วก็ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่หากว่าเป็นส่วนของคนไทยก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายถามถึงการคัดแยกผู้เดินทางในเที่ยวบินเดียวกันแต่บางคนอาจจะไม่ได้มาจาก2ประเทศที่กำหนดนายแพทย์ยงเจือเหล่าสิริถาวรผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปบอกว่าเนื่องจากไม่มีเที่ยวบินตรงจาก2ประเทศดังกล่าวเป็นการต่อเครื่องประเทศอื่นแต่ในการประเมินความเสี่ยงตอนนี้เราจะให้กักกันโรคเฉพาะผู้ที่เดินทางจาก2ประเทศที่กำหนดส่วนผู้เดินทางร่วมเที่ยวบินในประเทศอื่นไม่ต้องกักกันโรคซึ่งมาตรการปัจจุบันก็ยังไม่มีการห้ามเดินทางเข้าประเทศจากคองโกและยูกันดาโดยกระทรวงสาธารณสุขจะประเมินสถานการณ์เป็นระยะหากสถานการณ์คลี่คลายหรือจำนวนผู้เดินทางลดลงอาจจะมีการปรับมาตรการอีกครั้งในอนาคตทั้งนี้นายแพทย์สมฤกษ์บอกว่าเราจะประเมินการจากควบคุมเนื่องจากผู้เดินทางเข้ามาไม่ให้ความร่วมมือและมีจำนวนมากขึ้นคาดว่าจะตามไม่ได้หมดจึงควรให้มีการกักตัวส่วนมาตรการจะคงอยู่นานแค่ไหนจะต้องประเมินอีกครั้งหนึ่งส่วนในกรณีที่ไม่ความร่วมมือจากผู้เดินทางในการเฝ้าระวังติดตามอาการป่วย21วันทางรองอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าเบื้องต้นพบว่าหลังจากที่ผู้เดินทางสังเกตอาการเองที่โรงแรมพบว่าเขาไม่ได้เข้าพักโรงแรมตามที่แจ้งไว้หลังจากนั้นก็เพิ่มมาตรการด้วยการจัดรถไปส่งที่โรงแรมแต่ก็ยังพบปัญหาว่าโรงแรมเริ่มไม่อยากรับผู้เข้าพักที่มาจากพื้นที่เสี่ยงจากปัญหาและสถานการณ์โรคประเมินว่าประเทศไทยจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นหากไม่มีมาตรการที่เข้มข้นขึ้นจึงเพิ่มมาตรการเป็นกักกันโรคในสถานกักกันส่วนผู้เดินทางที่เข้ามาก่อนหน้าติดตามตัวได้ทุกคนแล้วแต่ก็ทำได้ค่อนข้างลำบากมากต้องใช้ทรัพยากรเจ้าหน้าที่เยอะแต่ทั้งหมดไม่มีอาการป่วยจึงไม่ต้องติดตามผู้สัมผัสกับผู้เดินทางรายนั้นๆทั้งนี้ยอดรวมผู้เดินทางจาก2ประเทศดังกล่าวเข้าประเทศไทยสะสมราวๆ100รายและจะมีเดินทางเข้ามา

0: บรรยากาศยามเย็นวันนี้พบกันที่กาดมณีนะคะชวนกันมาทานอาหารรอบๆ ริมสระน้ำพุขนาดใหญ่เห็นวิวดอยสุเทพอย่างเด่นชัดผ่านสายน้ำพุและแผ่นฟ้าที่กว้างไกลพร้อมกับลมโชยพัดเย็นสบายค่ะกาดมณีกาดนัดยามเย็นตลาดนัดอาหารศูนย์รวมสำรับกับข้าวความอร่อยในทุกรูปแบบในราคาที่ประหยัดเชิญนะคะพร้อมครอบครัวเพื่อนฝูงนัดหมายกันที่ตลาดนัดอาหารกาดมณีมีที่จอดรถสะดวกกว้างขวางบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่061-329-5632
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียอาณาจักรแห่งหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรูปแบบ
3: ยืนหยัดในธรรมาภิบาลบริการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและประหยัด
2: ถาวรท่อไอเสียคำนึงถึงคุณภาพสินค้าและบริการมาเป็นอันดับหนึ่ง
3: ด้วยประสบการณ์และความชำนาญงานของเจ้าของร้านจึงสามารถแนะนำเพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมหม้อพักท่อไอเสียให้ได้คุณภาพและความคุ้มค่าเป็นทางเลือกที่ลูกค้าตัดสินใจได้เอง
2: ถาวรท่อไอเสียแก้ไขปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
3: ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา053-217-763
4: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
2: จากปี1964จนถึงวันนี้
4: กว่า50ปี
2: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
3: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยน
4: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
2: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
3: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี
4: ่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
2: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
3: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
2: 053-214-410
5: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
3: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
5: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี่ย
4: มนนม

0: ณผู้ฟังคะเชื่อว่ากับการแบ่งปันไม่เพียงนำความอิ่มเอมใจมาให้ผู้ให้นะคะแต่ยังเกิดประโยชน์ต่อผู้รับหากว่าคุณเลือกผลิตภัณฑ์ ForaB ไม่ว่าจะเป็นของฝากไม่ว่าจะเป็นการให้ใดๆก็ตามแต่เรามีการจัดกระเช้าเพื่อรองรับการให้ในทุกเทศกาลทุกการให้ในความรักและความปรารถนาดีที่มีต่อกันนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะวันนี้กับการจัดทำเครื่องทายาทในการทำบุญด้วยการนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพและยังเกิดประโยชน์ต่อผู้รับในทุกๆสถานภาพเชิญแวะมานะคะที่ ForaB Shop เพื่อเลือกกระเช้าของขวัญหรือจะเป็นกระเช้าในการทำบุญตลอดจนการดูแลสุขภาพกับการรับอย่างประทับใจมีหลากหลายรูปแบบรวมทั้งการบรรจุผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้คุณได้เลือกกันนะคะที่ร้าน ForaB ภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์หรือที่ ForaB Shop ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรสอบถามเพิ่มเติมค่ะ053-420-977 ค่ะ
1: เชื่อหรือไม่
2: กรรม

0: ของฝากจากเชียงใหม
1: ่วนัสสนัน
0: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตวยก็ได้นะเจ้าร้านวนัสสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสสนันไบโอเทค
1: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
0: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
1: ห้องเชียงใหม
0: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนันเจิญจวนกันมาที่วนัสนันร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม0532408 29สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพีร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้าต้นไม้จะเติบโตสูงใหญ่ออกผลได้ต้องมีรากที่ยังลึกเช่นเดียวกันกับเด็กน้อยที่ต้องได้รับการปลูกฝังอย่างรากด้วยความอบอุ่นและใส่ใจจากคุณครูที่มีความรักมอบให้
2: โรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2รับสมัครนักเรียนชั้นเนอร์สเซอรี่เตรียมอนุบาลอายุ 1-2 ปีและนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 อายุ 3-5 ปี
0: โรงเรียนอนุบาลวารีจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญเสริมสร้างความพร้อมและพัฒนาการทุกด้านเพียบพร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์เสริมประสบการณ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละวัยภายใต้อาคารสถานที่สวยงามร่มรื่นสะอาดตลอดจนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา Wari Chiang Mai and Education Beyond Tomorrow
2: มาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
0: สอบถามรายละเอียดได้ที่053241163 Facebook Wari Chiang Mai School สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
3: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศรีสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: Mass FM
0: คนอื่นมีสิทธิ์พูดในสิ่งที่เขาคิดแต่สิทธิ์ในการสร้างชีวิตเป็นของเรา Others have the right to speak what they think but the right to create our own lives is ourselves

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลยืนยันเด็กได้ดื่มนมครบทุกพื้นที่ภายในสัปดาห์หน้ากำชับอสค.เร่งส่งนมให้กับพื้นที่ตกค้างร้อยเอกหญิงภัทรดารัสทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกระแสข่าวเรื่องการจัดส่งนมโรงเรียนล่าช้าในบางพื้นที่หลังเปิดภาคเรียนใหม่ว่ารัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้นิ่งนอนใจได้ติดตามความคืบหน้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วและได้รับคำชี้แจงข้อเท็จจริงว่าการจัดสรรสิทธิโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนในภาพรวมพื้นที่ส่วนใหญ่ได้รับเรียบร้อยแล้วสำหรับสาเหตุที่ยังมีบางโรงเรียนไม่ได้รับนมโรงเรียนเนื่องจากโรงเรียนบางแห่งในพื้นที่ยังรอการจัดสรรสิทธิเพิ่มเติมเพราะยังไม่มีคู่สัญญาซึ่งในประเด็นนี้คณะกรรมการได้มีมติให้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยอสค.เข้าไปจัดส่งนมให้แก่โรงเรียนผู้แข่งก่อนเป็นการชั่วคราวในช่วง20วันแรกเพื่อรับประกันว่าเด็กนักเรียนจะมีนมดื่มอย่างต่อเนื่องและไม่ขาดช่วงส่วนกรณีที่หน่วยจัดซื้ออปท.บางแห่งยังไม่ได้จัดทำสัญญาและกำลังรอตัวเลขนักเรียนใหญ่เข้าออกให้ชัดเจนก่อนนั้นเรื่องนี้ได้แจ้งให้อสค.ประสานกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายย่อยเพื่อจัดส่งนมให้แก่นักเรียนไปก่อนล่วงหน้าแล้วแม้จะอยู่ระหว่างการปรับปรุงยอดจำนวนนักเรียนก็ตามขณะนี้ในทุกกลุ่มพื้นที่มียืนยันการจัดสรรสิทธิจากอนุกรรมการพื้นที่มีการรายงานผลการจัดสรรสิทธิให้คณะกรรมการอาหารเสริมนมโรงเรียนและประกาศลงเว็บไซต์อย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามในระหว่างนี้โรงเรียนที่รอการจัดสรรสิทธิเพิ่มเติมคณะกรรมการได้สั่งการให้อสค.เข้าไปส่งนมในพื้นที่ที่รอการจัดสรรเพิ่มเติมและพื้นที่ที่มีการสอบข้อเท็จจริงถึงพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการอุทธรณ์แล้วคาดว่าจะสามารถจัดส่งนมโรงเรียนได้ครบถ้วนทุกเขตพื้นที่ภายในสัปดาห์หน้านี้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Chiang Mai Radio Freshen Up
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
5: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid-Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปอัพรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
9: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
10: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
11: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการอ้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
12: เมื่ออาหารทำให้เราออกเดินทางกับงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีแห่งชาติพันธุ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกว่า40ร้านค้าการแข่งขันประกวดเชฟอาหารเมนูชาติพันธุ์การสาธิตเมนูพื้นถิ่นจากเชฟชื่อดังและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายระหว่างวันที่30-31 พฤษภาคม 2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมาร่วมสัมผัสสีสันแห่งล้านนาผ่านอาหารวัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
13: ่เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนๆก็

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio
2: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
3: You're listening 92

านไซบัวบายบายก่อนลาก่อนประมาณนั้นนะคะงานเก่าของนุ๊กสิทธิดาค่ะกับถอนสายบัวและอ้อมสุนิสากับหน่อไม้เมนูยอดฮิตของหลายคนนะแต่ต้องดูกระดูกกระเดี่ยวตัวเองด้วยนะว่าไหวไหมสองเพลงเก่าค่ะเริ่มต้นคุณผู้ฟังกับช่วงเย็นของวันเสาร์เชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิร์ต17นาฬิกากับอีกประมาณ16นาทีบรรยากาศในการเดินทางกลับบ้านช่วงเย็นนี้รถติดหลายที่เลยทีเดียวค่ะซึ่งตอนนี้แยกภูคามถนนคันคลองปรับเป็นระบบวงเวียนเริ่มนั่นกันละด้วยค่ะคุณผู้ฟังก็ทยอยในการที่จะเตียวขึ้นดอยเดินขึ้นดอยกันในเวลานี้ศรัทธาของหลายๆคนที่อยากจะไปเดินขึ้นดอยกันก็เริ่มมาตั้งแต่บ่ายๆกันเลยทีเดียวบางคนก็เดินตอนเช้าแล้วสบายๆอาจจะถึงแล้วก็ได้ส่วนบางคนอาจจะเริ่มตอนบ่ายและอาจจะเริ่มในเวลาที่เขาเปิดให้เข้าร่วมงานกันนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังตลอดทั้งคืนนี้คงจะมีบรรยากาศสีสันทั้งการไลฟ์สดด้วยหรือว่าจะเป็นบรรยากาศให้เราได้ติดตามกันสำหรับการเตี่ยวขึ้นดอยในวันนี้นั่นเองนะคะเป็นกิจกรรมส่งท้ายก่อนที่จะสิ้นเดือนพฤษภาคมและพรุ่งนี้อย่าลืมตื่นเช้าไปทำบุญที่วัดกันด้วยกันละกันนะคะ 17:16 น.เชียงใหม่รีดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์ค่ะฟังเพลงให้คึกคักกันนิดนึงแล้วกันค่ะงานเก่าๆของโมเมนภสรกระดุกกระดิกค่ะ

Chillmate Radio, freshen up.

ลงที่เขามีท่าต้องท่าเต้นด้วยนะเพลงนี้งานจากปุ๊กกี้เพลงนี้กับชลาลาล่านะคะเสียดายมากๆเดินทางผิดเส้นทางผิดชีวิตเปลี่ยนไปเลยทีเดียวจำได้ว่าเธอดังมากเลยนะสมัยนึงเป็นเวที7 4คอนเสิร์ตหรือเปล่าโลกดนตรีนะคนเยอะมากคนแน่นมากเป็นหนึ่งคนที่มีเขาเรียกเป็นบุคลิกภาพเฉพาะตัวมีความสดใสน่ารักในสายของลูกครึ่งนะคะปุ๊กกี้เพลงนี้กับชาลาลาล่านะคะไทรอัมคิงดอมค่ะกับอ้วนเพลงนี้โดนใจใครหรือเปล่าและหนึ่งเพลงงานของมดกัลยานะคะหรือว่ามดทีจีพิมซาซาและก็บัวชมพูฟอร์ดด้วยกับรักอยู่หนใดตามหาความรักกันไปแต่จะรักทั้งทีก็ต้องมีความสบายใจด้วยนะคะอยู่ด้วยกันค่ะช่วงเย็นของเรามาพร้อมกับไฮยูวิกกันด้วยค่ะคืนความมั่นใจคุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งกับวิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางสีสารล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าผมร่วงจากการทำคีโมหรือว่าเคมีบำบัดนะคะเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหมฟอกเกรดเอคุณภาพพรีเมียมจะทรงไหนแบบไหนก็มีคุณได้เลือกครบเลยค่ะทั้งผมสั้นผมยาวและทั้งของคุณ

มั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูดูรีวิวเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ TikTok ของ ไฮยูวิกได้ค่ะ HIYOUWITH ไฮยูวิกพร้อมดูแลเส้นผมพร้อมดูแลทรงผมคุณให้ดูดีได้ในทุกมุมมองเพราะว่าบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของการใส่วิกนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของผมบางบ้างล่ะมีปัญหาเรื่องของผมงอกหรือว่าเป็นเรื่องของสุขภาพทั้งการทำเคมีบำบัดหรือว่าคีโมมาใส่วิกผมให้ดูดีกันได้กับไฮยูวิกได้ยินดีให้บริการนะคะราฟฟี่แนนซี่ค่ะกับ UFO เพลงนี้

0: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก Mil X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทสัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์

ีผ่านปฏิวิการไม่ว่าจะลูกหนึ่งน่าจะลูกหนึ่งอยู่เลยนะคะแต่ลูกเป็นสาวแล้วโตแล้วด้วยก็ยังเรียกพี่มอสได้แบบเต็มปากเต็มคำนะคะก่อนในนั้นมีดีทูบีด้วยกับซาสันสันค่ะบ่ายสามไม่ใช่ห้าโมงเย็นกับอีกประมาณ47 นาทีทำไมอยู่ที่บ่ายสามห้าโมงกว่าแล้วค่ะคุณผู้ฟังใกล้จะ6 โมงเย็นแล้วด้วยวันนี้ท่าที่ดูนี้ไล่ดูจะครึ้มครึ้มมืดมืดอยู่เหมือนกันแน่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เตรียมพร้อมในการรับมือเพราะช่วงนี้พยากรณ์อากาศยังแจ้งมาว่าฝนฟ้าบ้านเรายังตกอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะคะอยู่ด้วยกันค่ะมาพร้อมกับความอร่อยฝนจะตกแดดจะออกก็ต้องอิ่มท้องไว้ก่อนแวะไปกันได้ร้านเปิดรอแล้วเรียบร้อยกับท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะทะเลใกล้กว่าที่คิดค่ะไม่ต้องไปไกลถึงชายหาดแวะที่ท่าจีนชมจันทร์พลัสก็สัมผัสทั้งรสชาติความสดใหม่ของอาหารทะเลได้ในทุกคำค่ะนอกเหนือจากเมนูของอาหารทะเลแล้วก็มีอาหารไทยให้คุณได้เลือกทานกันด้วยอยากจะทานข้าวแบบชิลๆสบายๆในช่วงปลายเดือนแบบนี้ขี้เกียจเข้าครัวหรือว่าจะพาลูกค้าไปเลี้ยงรับรองพาครอบครัวไปนั่งทานข้าวหรือว่ามีงานเลี้ยงฉลองใดๆพร้อมให้บริการทั้งเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้เลี้ยงขนาดเล็กๆสไตล์แบบมินิมอลน่ารักหรือว่าจะเป็นเลี้ยงขนาดกลางกลุ่มเพื่อนทีมงานบรรยากาศสนุกค่ะแล้วก็มีเลี้ยงขนาดใหญ่จัดให้เต็มแบบฟูลออปชั่นกันเลยทีเดียวทุกขนาดความสุขคุณเลือกได้และเลือกความอร่อยกันได้ทั้งเมนูของปลาเต่าเต้ยบ้าไฟปลาสดเด้งเนื้อน้ำซุปหอมกลมกล่อมเนื้อปลาแบบนุ่มละลายในปากได้เลยปูทะเลผัดผงกะหรี่นะคะแกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองหรือว่าจะเป็นเนื้อปูหลนกุ้งแม่น้ำเผาตัวใหญ่ใหญ่เลยค่ะคุณผู้ฟังมันกุ้งเยิ้มสีส้มทองหวานฉ่ำเนื้อเต็มคำกุ้งลายเสือเผานะคะปลาหมึกแดดเดียวปลาหมึกย่างปลาหมึกทอดเกี๊ยวปลาท่าฉลอมยำสาวท่าจีนไก่ย่างชมจันทร์และอื่นมากมายทีเดียวค่ะไว้ไปพักกันได้ยินดีให้บริการทุกวันและทุกเย็น17 นาฬิกาถึง 23 นาฬิกาพิกัดของร้านอยู่ที่7 ยอดนะคะซอยโรงเรียน LCC ค่ะขับผ่านโรงเรียน LCC นิดเดียวเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปเกือบสุดซอยแต่ไม่ไกลไม่ลึกนะคะร้านอยู่ทางด้านขวามือมีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายพร้อมให้บริการทุกวันและทุกเย็นโซนนั่งของเราก็เยอะค่ะเลือกนั่งได้หลายโซนฝนไม่ตกนั่งโซนส่วนได้ร่มรื่นอากาศดีมากๆนั่งคุยกันได้แบบสบายๆหรือว่าจะเป็นโซนของห้องแอร์แล้วก็โซนระเบียงบ้านกันด้วยนั่งชิลๆพักผ่อนก็ได้เต็มที่กับส่งท้ายปลายเดือนแบบนี้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะสอบถามเพิ่มเติมจองโต๊ะล่วงหน้าได้0635251719ค่ะ0635251719ยินดีให้บริการเสมอแวะไปพักด้วยกันได้ทุกวันที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะเจนจัตตารินเพลงนี้บ้างกับออยวันเดอร์ค่ะ

ิร์ธธงชัยค่ะคุณผู้ฟัง Too much so much very much นะคะแป๊บเดียวจะว่าเวลาจะหมดแล้วค่ะได้เวลาส่งท้ายกันแล้วด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามพรุ่งนี้วันอาทิตย์แล้วก็เป็นวันหยุดด้วยค่ะยาวต่อเนื่องจนถึงวันจันทร์ก็ยังเป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาเพราะฉะนั้นจะได้พักกัน2วันสำหรับท่านที่หยุดเฉพาะวันอาทิตย์ได้พักวันจันทร์อีกวันนึงนะคะโรงเรียนก็หยุดด้วยก็เชื่อได้ว่าหลายๆคนคงจะหาเวลาพักผ่อนกันอาจจะเป็นลักษณะของวันหยุดฟันหล่อเพราะว่าวันที่1เนี่ยจะเป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาอังคารเปิดเรียนและก็เปิดทำงานอยู่เหมือนเดิมนอกเหนือจะลาเพิ่มนะคะแล้วก็วันที่3มิถุนายนวันหยุดนั่นเองค่ะวันเฉลิมพระชนมพรรษาของราชินีเรานั่นเองเพราะฉะนั้นก็ใครที่มีเวลาพักผ่อนก็พักกันเต็มที่ส่วนใครที่มีเวลาเที่ยวก็เที่ยวกันนิดนึงกันละกันในช่วงของกลางๆเดือนและอย่าลืมค่ะ1มิถุนายนวันหวยออกและวันแรกของการใช้โครงการไทยช่วยไทยกันด้วยนะคะส่งท้ายกันก่อนด้วยเพลงนี้ค่ะงานเก่าของแอมสวรรค์ลีลาบุตรกับเมย์เลิฟฟรีเมนนะคะเจอกันวันจันทร์ค่ะใครจะหยุดก็หยุดไปพี่ตุ้มไม่หยุดค่ะเจอกันวันจันทร์ตรงนี้วันอาทิตย์พักหนึ่งวันสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh. Refill the music. Chiang Mai Radio. Freshen up.
2: Mid-year mega fail. Fun Guang Pi everywhere. Brand and my...
3: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปอัพรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chingmayradio.com
8: You're listening

0: าบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์ผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น. ถึง

0: 7 นาฬิกาโทร053-299-898 Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

0: วัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอทวายไลท์เย็นวันเสาร์นี้นะครับก็เป็นวันและก็สัปดาห์แห่งฝนฟ้าตกกันกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์มาตั้งแต่เช้ามืดเลยทีเดียววันนี้ก็คงจะใกล้เคียงแล้วครับในช่วงกลางคืนฝนตกตลอดนะฮะคุณผู้ฟังก็เผื่อในช่วงของการเตรียมตัวเรื่องของฝนตกในช่วงกลางคืนด้วยนะครับคุณผู้ฟังเย็นวันนี้ก็ฟังเพลงเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมครับกับชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับในคืนนี้ความสุขสนุกสนานนะครับสำหรับ Warm Up Cafe The Best in Town วันนี้น่าจะจัดเต็มแล้วครับเพราะพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนี่ใช่ไหมครับแล้วก็นะวันนี้น่าจะเป็นวันที่หลายๆคนก็คงจะสนุกสนานนะครับไปทานอาหารอร่อยสังสรรค์ดนตรีดีๆเชิญได้ที่ Warm Up The Best in Town 0534-00677 ครับบูชิโดหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมนะครับโซน่าโซนหลังอร่อยเหมือนเดิม69ที่คุณคุ้นเคยกับบูชิโดครับและห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับคอกาแฟไม่พลาดกับนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจครับวันนี้ของเรากับเรดิโอทวายไลท์ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบุกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบุกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
1: Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบุกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 053-400-677 นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกะยา69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

0: วันเสาร์นะครับวันนี้วันเสาร์แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้วันอาทิตย์พรุ่งนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันวิสาขบูชาหลายท่านก็คงมีกิจกรรมครับแต่วันนี้เตรียมขึ้นดอยนี่ใช่ไหมครับวันนี้นะฮะก็เห็นว่ามีหลายคนเตรียมเนื้อเตรียมตัวจะเตรียมขึ้นดอยกันวันนี้แล้วก็ต้องทำใจวันนี้ฝนตกแน่นอนจะมากจะน้อยเป็นธรรมเนียมปฏิบัติโดนฝนแน่นอนใครขับรถช่วงนี้ก็ต้องอยู่กับฝนนะฮะกะเส้นทางให้ดีแล้วก็ทางไหนสะดวกก็เลือกเส้นทางนั้นนะครับแล้วช่วงนี้ฝนตกไม่ตกธรรมดาคุณฟังตกเยอะและตกหนักและตกนานด้วยนะน้ำก็เริ่มที่จะมีการขังบางแห่งหลายๆที่แล้วด้วยนะครับบางที่ในบ้านนี่น้ำขังแฉะเลยทีเดียวนะครับแดดก็มาไม่ทันช่วงนี้ก็จะมีอย่างอื่นตามมากับน้ำเยอะแยะพอสมควรทีเดียวเวลาฝนตกเยอะๆคุณฟังก็เผื่อไปด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้ต้นไม้น่าจะสบายหน่อยไม่ต้องรดน้ำกันบ่อยนะครับแต่ว่าต้องมีโรคเกี่ยวกับน้ำเยอะด้วยเหมือนกันนะฮะรักเน่าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูแลกันนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรฟังเพลงเพลินๆกันไปสำหรับเย็นวันเสาร์ผมก็อยู่เป็นเพื่อนคุณจนถึงทุ่มหนึ่งเหมือนเดิมครับ
1: Radio Twilight

0: Radio ชมายไลฟ์ 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกยา69ทุกเมนูหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: เวลาใกล้จะหมดแล้วคุณผู้ฟังนะฮะคงต้องลาคุณผู้ฟังแล้วสำหรับเย็นวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการทุกกันมานะครับและเดี๋ยวกลับมาฟังกันใหม่ครับวันนี้ลากันแค่นี้ขอบคุณสวัสดีครับ
1: Radio Twilight

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานีวันสุดท้ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ติดตามการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธเร่งแก้กฎหมายทับซ้อนผลักดันระยองเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐยืนยันว่าสหรัฐพร้อมกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งหากทั้งสองฝ่ายไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานีวันสุดท้ายพร้อมสาธิตย่างเนื้อวากิวและผัดข้าวผัดมันเนื้อที่บูธของผู้ประกอบการภายในงาน
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนท์ชาญวรกูลภริยาและนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ใช้โอกาสในช่วงวันหยุดเยี่ยมชมบูธภายในงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานีนายกรัฐมนตรีได้แวะเยี่ยมชมบูธจำหน่ายเนื้อวากิวเกรดพรีเมียมของแบรนด์อุดมซัพพลายโดยได้ย่างและชิมเนื้อวากิวพร้อมเชิญชวนประชาชนที่ร่วมติดตามบรรยากาศภายในงานให้ร่วมชิมทำให้บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักจากนั้นนายกรัฐมนตรียังได้เยี่ยมชมบูธผู้ประกอบการรายอื่นๆอย่างต่อเนื่องโดยแวะชมบูธและผัดข้าวผัดมันเนื้อพร้อมสอบถามถึงช่องทางการจำหน่ายซึ่งผู้ประกอบการกล่าวว่าไม่มีจำหน่ายที่หน้าร้านเพราะส่งจำหน่ายให้กับโรงแรมและร้านอาหารต่างๆอย่างไรก็ตามการจัดงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026ในปีนี้ตลอดการจัดงาน5วันตั้งแต่วันที่26พฤษภาคมจนถึงวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าการค้าและการลงทุนรวมได้ไม่ต่ำกว่า 130,000 ล้านบาทผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่บรรยากาศวันสุดท้ายไทเฟกอนุกาเอเชีย2026เป็นไปอย่างคึกคักผู้ประกอบการชี้เป็นโอกาสในการต่อยอดธุรกิจด้านผู้บริโภคประทับใจคุณภาพสินค้าที่หลากหลายและคุ้มค่า
3: บรรยากาศวันสุดท้ายของงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานีซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนผู้ประกอบการและนักธุรกิจทั้งจากในและต่างประเทศเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเลือกซื้อสินค้าชมนวัตกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงสร้างเครือข่ายทางธุรกิจผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานส่วนใหญ่ให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าไทเฟกอนุกาเอเชียเป็นเวทีสำคัญในการสร้างการรับรู้แบรนด์การขยายโอกาสทางการตลาดและพบปะผู้ค้ารายใหม่จากทั่วโลกซึ่งช่วยต่อยอดโอกาสทางธุรกิจและการส่งออกสินค้าไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้หลายบริษัทยังมองว่างานดังกล่าวเป็นพื้นที่สำคัญในการนำเสนอสินค้าใหม่นวัตกรรมอาหารและบริการด้านการผลิตให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้โดยตรงจึงมีแผนเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องในปีต่อไป
4: ข้อดีนะคะคือทำให้ผู้ประกอบการต่างประเทศหรือว่าลูกค้าที่เขากำลังมองหาสินค้าค่ะจะไปวางในสโตร์ของเขาหรือผู้ประกอบการที่กำลังมองหาในส่วนของวัตถุดิบเขามีโอกาสได้มาดูว่าโปรดักต์ตัวไหนที่เขาสามารถนำไปต่อยอดหรือนำไปวางขายจัดจำหน่ายในประเทศของเขาได้
3: ขณะที่ประชาชนทั่วไปที่เดินทางมาร่วมงานต่างสะท้อนความคิดเห็นไปในทำนองเดียวกันว่างานไทเฟกยังคงเป็นงานแสดงสินค้าอาหารที่มีความหลากหลายและน่าสนใจเป็นโอกาสให้ได้ทดลองชิมอาหารและเครื่องดื่มใหม่ๆรวมถึงสัมผัสนวัตกรรมด้านอาหารที่ไม่พบเห็นได้ทั่วไปในท้องตลาดสินค้าหลายรายการมีคุณภาพดีและจำหน่ายในราคาพิเศษช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามหลายคนมองว่าการเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมเพียง1วันยังไม่เพียงพอเนื่องจากมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากทำให้เกิดความแออัดและอยากให้ผู้จัดงานพิจารณาเพิ่มวันสำหรับประชาชนทั่วไปในอนาคต
5: เคยมาหลายปีแล้วค่ะร่วมเป็นงานอาหารก็อยากมาดูความแตกต่างของแต่ละปีได้เจออาหารหลากหลายที่บางอย่างเราก็ยังไม่เคยเห็นคุณภาพอาหารแล้วก็รวมทั้งราคาบางอย่างก็ดีนวัตกรรมอาหารบางอย่างเราไม่ค่อยได้เห็นโดยเฉพาะอาหารบางอย่างที่ส่งนอก
3: การจัดงานไทเฟกซ์อนุกาเอเชีย2026ปีนี้ยังคงสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารของภูมิภาคทั้งยังเป็นเวทีสำคัญที่เชื่อมโยงผู้ผลิตผู้ประกอบการผู้ซื้อและผู้บริโภคจากทั่วโลกเข้าด้วยกันสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆและผลักดันการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่ตลาดสากลอย่างต่อเนื่องชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ติดตามการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธเร่งแก้กฎหมายทับซ้อนผลักดันระยองเป็นศูนย์กลางด้านพลังงาน
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธจังหวัดระยองพร้อมเปิดเผยว่าได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการภาคเอกชนโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมต้นน้ำและกลางน้ำที่ได้รับผลกระทบทางด้านห่วงโซ่อุปทานจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและปัญหาความซับซ้อนของกฎหมายซึ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมนำแนวทางการกิโยตินกฎหมายมาปรับใช้เพื่อแก้ไขให้เกิดความคล่องตัวโดยเฉพาะการทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA รัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการออกซูเปอร์ไลเซนส์เพื่อให้กระบวนการอนุมัติมีความรวดเร็วมากขึ้นพร้อมผลักดันนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธและโครงการท่าเรือมาบตาพุธเฟส3ที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างจะเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานของประเทศที่รองรับเทคโนโลยีใหม่เช่นการใช้พลังงานทางเลือกแอมโมเนียหรือโซล่าฟาร์มจะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศได้อย่างมหาศาลรวมถึงการผลักดันให้ผู้ประกอบการทุกระดับดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรการ ESG อย่างเข้มข้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีตลาดโลก
7: ที่มาบตาพุธแห่งนี้เป็นพื้นที่ที่เกี่ยวกับพลังงานของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นถ่านหินไม่ว่าจะเป็น LNG เข้ามาที่นี่หมดจากนี้ไปเราจะเริ่มเห็นออปชั่นแปลกๆใหม่ๆเข้ามาเช่นการใช้แอมโมเนียเข้ามาการใช้ Alternative Energy เข้ามาการเรียกร้องให้ใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นเราจะมีโซล่าฟาร์มไหมเราจะสามารถหาแหล่งพลังงานสะอาดได้ไหมสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เป็นความท้าทายของการนิคมแล้วก็เป็นของภาคเอกชนด้วยเพราะว่าบางเทคโนโลยีในวันนี้ยังมีต้นทุนที่สูงอยู่
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรับมือกับวิกฤตภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนินโญว่าทางการนิคมอุตสาหกรรมได้ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดซึ่งปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมหลายแห่งในพื้นที่มีระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดที่นำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมดช่วยลดผลกระทบได้ส่วนหนึ่งพร้อมกันนี้ได้เสนอแนะให้มีการเตรียมพื้นที่กักเก็บน้ำหรือทำแก้มลิงตามแนวพระราชดำริเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในยามจำเป็นปฏิพลสันทพรมมารายงาน
1: สหภาพยุโรปมอบใบประกาศขึ้นทะเบียน GI มะพร้าวน้ำหอมราชบุรีเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดยุโรปทั้ง27ประเทศ
8: นายวิโรจน์จงกลวานิชสุขรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าวันนี้คณะกรรมการยุโรปได้จัดพิธีมอบใบประกาศรับรองการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ในสหภาพยุโรปให้แก่มะพร้าวน้ำหอมราชบุรีของไทยภายหลังจากสหภาพยุโรปได้ประกาศรับขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญของสินค้า GI ไทยในการขยายโอกาสทางการค้าสู่ตลาดสหภาพยุโรปครอบคลุม27ประเทศสมาชิกซึ่งเป็นตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ที่มีประชากรกว่า450ล้านคนทั่วภูมิภาคโดยพิธีมอบใบประกาศรับรองดังกล่าวจัดขึ้นภายในงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026ซึ่งถือเป็นเวทีแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับนานาชาติและการที่มะพร้าวน้ำหอมราชบุรีได้รับการรับรอง GI ในระดับสหภาพยุโรปถือเป็นการตอกย้ำศักยภาพของสินค้าเกษตรไทยที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นสามารถสร้างความแตกต่างและมูลค่าเพิ่มในตลาดโลกได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะในตลาดยุโรปที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพแหล่งกำเนิดและมาตรฐานสินค้าอย่างเข้มงวดทั้งนี้ความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลจากความร่วมมือระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตในจังหวัดราชบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสหภาพยุโรปในการผลักดันสินค้า GI ไทยสู่การยอมรับในระดับสากลอย่างต่อเนื่องปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเข้าทำกินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากร
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าจากการมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่26พฤศจิกายน2561 ดยกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาณจังหวัดอุตรดิตถ์ภาพรวมมีประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์8อำเภอได้รับสมุดประจำตัวคทช.กว่า 1,800 รายทั้งนี้กระทรวงทรัพย์เร่งขับเคลื่อนนโยบายสำคัญดังกล่าวตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเพื่อแก้ปัญหาที่ทำกินให้กับประชาชนภายใต้มาตรการเร่งด่วนหรือควิกวินของกระทรวงในการเร่งรัดดำเนินการอนุมัติสิทธิ์และมอบสมุดประจำตัวคทช.ให้ประชาชนอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมโดยต้องไม่ปล่อยให้ประชาชนรอคอยอย่างไร้จุดหมายเพราะการรับรองสิทธิ์คทช.เป็นการทำให้ประชาชนมีความมั่นใจที่จะพัฒนาผืนดินเพื่อส่งต่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานต่อไปสำหรับพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ถือเป็นโมเดลความสำเร็จที่น่าชื่นชมที่รัฐบาลแก้ปัญหาที่ทำกินให้ประชาชนผ่านนโยบายเชิงรุกโดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดแก้ปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนเพื่อทำลายข้อจำกัดทางกฎหมายปลดล็อกความกังวลใจและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้ประชาชนสามารถทำมาหากินในเขตป่าควบคู่กับการดูแลป่าอย่างถูกต้องตามกฎหมายปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ประธานสภาผู้แทนราษฎรบรรจุร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าวาระประชุมแล้วคาดว่าจะพิจารณาวาระแรกในวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้และเชื่อทุกฝ่ายจะรับฟังเสียงประชาชนนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่าขณะนี้ได้รับร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจากหลายพรรคการเมืองและได้บรรจุเข้าสู่วาระการประชุมเรียบร้อยแล้วโดยภายหลังการหารือร่วมกับมิบ3ฝ่ายคาดว่าจะนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันที่ 7-8 กรกฎาคม2569เพื่อพิจารณารับหลักการในวาระที่1ประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสำคัญของประเทศจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบพร้อมแสดงความหวังว่าคณะกรรมการจะสามารถหารือและพิจารณารายละเอียดได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ล่าช้าเนื่องจากสังคมและประชาชนต่างเฝ้าติดตามว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะสามารถเกิดขึ้นได้หรือไม่ซึ่งหากการพิจารณาเป็นไปอย่างรวดเร็วก็จะส่งผลให้ขั้นตอนต่างๆดำเนินไปได้ตามกรอบเวลาที่กำหนด
10: ผมได้รับร่างรัฐธรรมนูญหลายพรรคแล้วนะครับที่รับมาก็บรรจุทั้งหมดตามที่วิศ3ฝ่ายคุยกันก็น่าจะเป็นวันที่7ที่8กรกฎาคมวาระรับประการ78 2วันเนื่องจากรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสำคัญปกติก็จะใช้เวลาพอสมควรแต่ว่าถ้าเราอยากเห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยเร็วเนี่ยกรรมาธิการก็ควรที่จะปรึกษาหารือกันโดยไม่ล่าช้าน
1: ายโสพลกล่าวเพิ่มเติมว่าการแสดงความคิดเห็นหรือการวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองเป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตยและสังคมไทยได้ก้าวข้ามความขัดแย้งเรื่องสีทางการเมืองมาแล้วในระดับหนึ่งดังนั้นสีหรือสัญลักษณ์ทางการเมืองไม่ควรเป็นอุปสรรคต่อการทำงานร่วมกันหากทุกฝ่ายยึดประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญรัฐบาลยืนยันไม่มีผู้ป่วยโรคอีโบลาเดินทางเข้าไทยขอประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมขณะนี้กรมควบคุมโรคเฝ้าระวังผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงอย่างเข้มงวดนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบข้อมูลของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยพบว่าข่าวปลอมที่มีการส่งต่อมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งคือเรื่องไวรัสอีโบลาเข้าไทยแล้วซึ่งรัฐบาลขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแต่ข้อเท็จจริงคือเป็นเคสที่เข้ามาตามปกติโดยในวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้เดินทางมาจากเขตติดโรคเป็นหญิงชาวดีอาร์คองโกพอเดินทางมาถึงกรมควบคุมโรคได้นำไปกักตัวที่สถาบันบำราศนราดูรตามมาตรฐานการควบคุมโรคจากการซักประวัติพบว่าไม่มีประวัติสัมผัสโรคและได้มีการจองตั๋วกลับประเทศต้นทางแล้วขอประชาชนอย่าสับสนวิตกกังวลกับข่าวปลอมขณะเดียวกันกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการเฝ้าระวังในกลุ่มผู้เดินทางที่มาจากเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องซึ่งจากการเฝ้าระวังผู้เดินทางที่เข้ามาในประเทศระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคมที่ผ่านมาจำนวน53รายไม่พบผู้ป่วยที่ต้องเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานราชการในสังกัดงดป้ายงดตกแต่งสถานที่ต้อนรับยืนยันแนวทางลงพื้นที่ตรวจราชการอย่างเรียบง่ายและใกล้ชิดเกษตรกรให้มากที่สุด
11: นางสาปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยในระหว่างการลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเกษตรและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ถึงประเด็นการจัดเตรียมการต้อนรับข้าราชการฝ่ายการเมืองในการลงพื้นที่หลังมีเสียงสะท้อนและกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการเพิ่มภาระทางด้านเวลาและค่าใช้จ่ายของข้าราชการประจำโดยเฉพาะการลงพื้นที่ในวันหยุดหรือนอกเวลาราชการนั้นว่าโดยส่วนตัวในการตรวจราชการในจังหวัดต่อไปขอให้ไม่ต้องมีป้ายไม่ต้องมีการตกแต่งสถานที่ใดๆเพราะจุดประสงค์หลักในการลงพื้นที่คือต้องการพบปะเกษตรกรอย่างใกล้ชิดและขอให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายที่สุดและในส่วนที่ภาคส่วนราชการใดโดยเฉพาะหน่วยงานในสังกัดที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในภารกิจของการตรวจราชการไม่จำเป็นต้องติดตามคณะในทุกจุดลงพื้นที่เพื่อให้เกิดความกระชับในการลงพื้นที่พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความตั้งใจในการลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาอย่างใกล้ชิดจากเกษตรกรให้มากที่สุดเท่านั้น
12: ตรวจราชการในจังหวัดต่อไปขออนุญาตไม่ต้องมีป้ายไม่ต้องมีการตกแต่งสถานที่ใดๆดิฉันอยากจะมาพบกับทางกลุ่มสหกรณ์กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรอย่างใกล้ชิดแล้วก็อยากให้มันเรียบง่ายที่สุดนะคะในส่วนของกรมในที่ในจุดนี้ไม่มีข้อเกี่ยวข้องนะคะท่านสามารถไปรอที่จุดต่อไปได้เลยไม่ต้องตามกันมาเยอะมากก็ได้ดิฉันเกรงใจทุกกรมจริงๆ
11: อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงการลงพื้นที่ของข้าราชการฝ่ายการเมืองในวันหยุดราชการซึ่งมีการมองว่ากระทบต่อวันหยุดราชการของข้าราชการฝ่ายประจำที่มีบางส่วนไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับภารกิจดังกล่าวแต่ต้องมาต้อนรับรวมถึงงบประมาณที่ส่วนราชการจะต้องจัดสรรเพื่อรับรองในการลงพื้นที่แต่ละครั้งชวนันท์มาลีรายงาน
1: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสาธารณรัฐเกาหลีมอบประกาศนียบัตรยกย่องทหารไทยที่ช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุบนท้องถนนในเกาหลีสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ
13: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าในวันนี้พันเอกศรีสวัสดิ์ศรีประโคนนายทหารนักเรียนหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสาธารณรัฐเกาหลีได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณจากศาสตราจารย์อีหงซอกรักษาการอธิการบดีวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อยกย่องการแสดงความกล้าหาญและจิตสาธารณะในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนจากเหตุการณ์เมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาพันเอกศรีสวัสดิ์พร้อมนายทหารมิตรประเทศจากอินเดียและเวียดนามได้พบเหตุรถบรรทุกพ่วงพลิกคว่ำกลางถนนระหว่างเดินทางกลับจากการสัมมนาณกรุงโซลจึงเข้าช่วยเหลือผู้ขับขี่อย่างเร่งด่วนโดยทุบกระจกเพื่อเปิดทางช่วยเหลือผู้บาดเจ็บออกจากตัวรถพร้อมเพิ่มความสะดวกในการจราจรและดูแลพื้นที่เกิดเหตุร่วมกับพลเรือนชาวเกาหลีจนกระทั่งเจ้าหน้าที่กู้ชีพและรถพยาบาลเดินทางมาถึงการได้รับประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้สะท้อนถึงความเสียสละความกล้าหาญและความพร้อมในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ของกำลังพลกองทัพบกอันเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในเวทีนานาชาติปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูฝนเน้นย้ำดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันโรคนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ปีนี้ณวันที่28พฤษภาคมพบผู้ป่วยสะสม 171,731 รายเสียชีวิต16รายในกลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือเด็กอายุ 5-9 ปีรองลงมาคือ0-4 ปีและ 10-14 ปีแม้จำนวนผู้ป่วยภาพรวมจะลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ยังสูงกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง5ปีขณะที่การเฝ้าระวังเชื้อพบว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B เป็นสายพันธุ์ที่ตรวจพบมากที่สุดโดยขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่และคาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูการระบาดประจำปีด้านในแพทย์ดิเรกขำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าเนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่สามารถแพร่กระจายได้ง่ายผ่านการไอจามหรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยเฉพาะในสถานศึกษาสถานที่ทำงานและระบบขนส่งสาธารณะจึงแนะนำให้ประชาชนป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยหากมีอาการไข้ ไอเจ็บคอควรหยุดพักรักษาตัวเพื่อลดการแพร่เชื้อพร้อมย้ำให้กลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังเข้ารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปีเพื่อลดความรุนแรงของโรคและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
15: ัฐบาลย้ำขณะนี้ปิดให้ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040แล้วเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสสร้างเพจปลอมส่ง SMS หรือทักแชทหลอกว่าช่วยลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040โดยให้ประชาชนกดลิงก์และกรอกข้อมูลส่วนตัวขอให้ประชาชนโปรดระมัดระวังเพราะโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นและได้ปิดลงทะเบียนแล้วหากพบข้อความที่ให้กดลิงก์ให้เพิ่มเพื่อนไลน์ส่วนตัวขอให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่าเป็นกลลวงของมิจฉาชีพทั้งนี้หากถูกหลอกหรือพบเพจผิดปกติแจ้งความออนไลน์ได้ที่ thaipoliceonline.go.th โทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับไฟเซเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
17: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างสุนทรพจน์ของนายพีทเฮกเซสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐระหว่างการประชุมสุดยอดด้านความมั่นคงเอเชียหรือแชงกิล่าไดอะล็อกที่สิงคโปร์ในวันนี้ที่ระบุว่าสหรัฐพร้อมกลับมาดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกครั้งหากการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้พร้อมยืนยันว่าสหรัฐมีศักยภาพและคลังอาวุธเพียงพอสำหรับปฏิบัติการดังกล่าวนายเฮกเซกล่าวเพิ่มเติมว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐยังคงต้องการบรรลุข้อตกลงที่รับประกันว่าอิหร่านจะไม่สามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้ทางนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าเขาจะตัดสินใจขั้นสุดท้ายในเร็วนี้เกี่ยวกับข้อเสนอขยายเวลาหยุดยิงระหว่างอิหร่านและอิสราเอลออกไปอีก60วันเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีเวลาเจรจาหาข้อยุติความขัดแย้งอย่างถาวรนายโคอิซุมิชินจิโร่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นเปิดเผยว่าญี่ปุ่นเตรียมส่งกำลังพลจากกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นจำนวน4นายไปประจำการที่ศูนย์ภารกิจช่วยเหลือและฝึกอบรมด้านความมั่นคงสำหรับยูเครนขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่ประเทศเยอรมนีเป็นครั้งแรกโดยมีกำหนดเริ่มปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา1ปีตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้อย่างไรก็ตามจะไม่มีส่วนร่วมในปฏิบัติการทางทหารในยูเครนนายโคอิซุมิระบุว่าการส่งกำลังพลครั้งนี้จะช่วยให้ญี่ปุ่นได้ศึกษาบทเรียนจากสงครามในยูเครนรวมถึงรูปแบบการสู้รบสมัยใหม่ตลอดจนกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างญี่ปุ่นและนาโต้ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นยังประกาศมอบเงินสนับสนุนเกือบ15ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับโครงการสนับสนุนยูเครนของนาโต้เป็นครั้งแรกเพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางทหารแต่ทว่าไม่ครอบคลุมการสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตก เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:17 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67เซนติเมตรและเวลา 21:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:39 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 14:01 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นาที
17: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
18: ตอนนี้ ัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
19: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
18: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกาสำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcomeTo Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการตั้งปริญญาพระภิกษุและสามเณรเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระสังฆราชประทานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาให้พุทธศาสนิกชนหมั่นเพียรศึกษาหลักธรรมให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเพื่อความมั่นคงของพุทธศาสนาสายสุนีจะนะนำทีมวิวแชร์ฟันดาบไทยคว้า2เหรียญทองในการแข่งขันเวิลด์คัพ2026ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียด้วยวันที่30พฤษภาคม2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งให้ประเทศและประชาชนชาวโครเอเชียมีความผาสุกร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโครเอเชียได้พัฒนาและเจริญงอกงามเป็นที่น่าพอใจมากกว่า3ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและการสนับสนุนซึ่งกันและกันเราจะแสวงหาโอกาสเพิ่มเติมในการสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างกันในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้กระชับแน่นแฟ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศของเราทั้งสองต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:01 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการตั้งปริญญาพระภิกษุและสามเณรเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชโองการให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีกราบบังคมทูลรายงานจำนวนเทียนรุ่งที่ส่งพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงในวันวิสาขบูชาและวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้ารวม7พระอารามได้แก่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดปวรนิเวศวิหารวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดปรมนิวาสกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายทรงเจิมเทียนทุกเล่มที่ทรงพระราชอุทิศเสร็จแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงวางกระทงดอกไม้บนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยเสร็จแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัดยศปริญญาแด่พระภิกษุและสามเณรที่สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคและ6ประโยคประจำปี2569จำนวน299รูปพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาจบแล้วทรงประเคนผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถา ต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้ผู้ชนะการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กประจำปี2569หัวข้อซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานรางวัลที่1 นายกฤตชัยชุมแสงรางวัลที่2 นาวาตรีหญิงสุธิยาพูนเอียดและรางวัลที่3 นายจักริตมณีวันเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลเสร็จแล้วทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพนายจรัญธาดาสูง
1: Refresh Refill the music
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
4: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partner

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาขอให้หลายพื้นที่ของประเทศเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้พร้อมให้เร่งกักเก็บน้ำฝนไว้ใช้ช่วงเกิดฝนทิ้งช่วงผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่เป็นลมพัดปกคลุมประเทศช่วงฤดูฝนเริ่มมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้มีฝนตกหนักและตกมากขึ้นโดยพื้นที่รับลมมรสุมบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคเหนือฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกมากขึ้นเช่นกันในระยะนี้จนถึงวันที่1มิถุนายนนี้สำหรับพื้นที่คาดการจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีปริมาณอยู่ที่100มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงคือภาคตะวันตกบริเวณกาญจนบุรีภาคเหนือบริเวณแม่ฮ่องสอนภาคใต้ฝั่งตะวันตกบริเวณระนองและพังงาภาคตะวันออกบริเวณตราดจึงขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาย้ำว่าช่วงปลายเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยที่จะเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงจนเสี่ยงเกิดภัยแล้งขึ้นได้จากนั้นเอลนิโยจะค่อยๆรุนแรงขึ้นช่วงปลายปีนี้จนถึงต้นปี2570จึงขอให้ระมัดระวังน้ำต้นทุนจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาโดยการกักเก็บน้ำไว้ให้มากที่สุดขณะที่พายุหมุนเขตร้อนมีโอกาสเข้าไทยประมาณ1ลูกจากช่วงเวลาปกติจะมีพายุเข้าไทย 2-3 ลูกจึงขอให้พื้นที่นอกเขตชลประทานพร้อมรับมือและบริหารการใช้น้ำอย่างเหมาะสมจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดเลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรม

0: ในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
1: ์คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
1: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited พั

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไทยช่วยไทย plus ลงทะเบียนทะลุ 26.5 ล้านคนสำเร็จแล้วกว่า26ล้านรายกระทรวงการคลังรายงานความคืบหน้าการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย plus ณเวลา 6:30 นวันที่30พฤษภาคม2569พบว่ามีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 26,524,940 คนในจำนวนดังกล่าวแบ่งเป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus จำนวน 18,9479 คนและผู้ลงทะเบียนใหม่จำนวน 7,624,461 คนสำหรับผู้ลงทะเบียนใหม่มีผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนสำเร็จแล้ว 7,141,144 คนขณะที่มีผู้ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ 484,317 คนรายละเอียดของผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติประกอบด้วยเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 481,604 คนเป็นผู้เสียชีวิตหรือย้ายไปต่างประเทศจำนวน 2,505 คนเคยทำผิดเงื่อนไขโครงการคนละครึ่งจำนวน208คนข้อมูลล่าสุดยังระบุว่ามีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus สำเร็จแล้วรวม 26,4623 คนแบ่งเป็นผู้เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus จำนวน 18,9479 คนผู้ลงทะเบียนใหม่ที่ผ่านการตรวจสอบและลงทะเบียนสำเร็จจำนวน 7,141,144 คนตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการลงทะเบียนโครงการยังได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยผู้ลงทะเบียนสำเร็จคิดเป็นสัดส่วนกว่า 98.17% ของผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมดจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูชิงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบ ความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited.

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพ
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: Refresh Refill The Music

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

งได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่0532775555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ชั่นฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill the Music

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063 525 1719

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063 525 1719

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566

ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill the music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: The Fresh Refill The Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053-200-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ชั่นฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063 525 1719

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: Refresh Refill the music

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
2: Refresh Refill the Music

0: ั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

FM 92.25 เมกะเฮิรตซ์บริหารและจัดการโดยวัดป่าแดงมหาวิหารทรงกระจายเสียงจากเลขที่71หมู่ที่14บ้านใหม่หลังมอตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50200หมายเลขโทรศัพท์0818815690052000636

ริญสุขญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธองค์ทรงประสูติตรัสรู้และดับขันธปรินิพพานฉะนั้นวันนี้ญาติโยมเมื่อตั้งอกตั้งใจไหว้พระสมาทานศีลแล้วสวดบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอย่างละสามรอบสามจบเป็นการเหมือนกับเอาเวียนเทียนบูชาคุณแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รายการนี้เป็นประจำทุกวันณทางสถานีวิทยุแห่งนี้เอาละต่อไปก็ตั้งใจไหว้พระรัตนตรัยเนอร์อรหังสัมมาสัมพุทโธปะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังปะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ

ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเปรมณีสิกขาปัตตังสมาติยามิอะตินาตานาเปรมณีสิกขาปัตตังสมาติยามิกามเมสุมิจฉาจาราเปรมณีสิกขาปัตตังสมาติยามิมุสาวาตาเปรมณีสิกขาปัตตังสมาติยามิสุราเมรยมัจจปมาตฐานาเปรมณีสิกขาปัตตังสมาติยามิยิมานิปัญจสิกขาปตานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคะสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิสุทธวิโสทะเยยิติปิโสปังคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทธโววิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทุอนุตตโลปุริสธัมมสารติสัตตเทวมนุสานังพุทธโวภะคะวะติยิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทุอนุตตโลปุริสธัมมสารติสัตตเทวมนุสานังพุทธภะคะวะติยิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทธโววิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทุอนุตตโลปุริสธัมมสารติสัตตเทวมนุสานังพุทธโวภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทธโววิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทุอนุตตโรปุริสธัมมสารติสัตตเทวมนุสานังพุทธโวภะคะวะติสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันดิฏฐิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัณณิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญญูยิติสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัณณิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญญูยิติสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัณณิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญญูยิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
yati tang yatale pore sanyokane atapole sapukala ezabakawa tozabaka sangko aunayo pa unayo take nayo anjale karane yo ano talang pun yakit ang lokat sa ate supati pano bakaw ato sa bakasang ko ucho pati pano bakaw ato sa bakasang ko yaya pati pano bakaw ato sa bakasang ko Zameje pate pando bakawa toza bakasang ko Nyatetang jatale pore sa yukane atapole sa pukala Eza bakawa toza bakasang ko Aunayo paunayo takinayo anjali karaniyo Ano talang punyakit ang lokat sa ati Supati pano bakaw ato sa bakasang ko Ucho pati pano bakaw ato sa bakasang ko Yaya pati pano bakaw ato sa bakasang ko Sameje pati pando bakawato sa bakasang ko Yatitang jatali puli sa yukani atapuli sa pukala Esa bakawato sa bakasang ko Aunayo paunayo takinayo Anjali karaniyo Ano tarang punyakit ang lokat sa ati Yan doon ni mitang hawa mangkalantya Yo jaman na po sa kunasasato Papakang utosupin ang akantang Utano pabinabi na samento Yan doon ni mitang awa mangkalantya Yo jaman na po sa kunasasato Papakang utosupin ang akantang Tamano pabinabi na samento Yan doon ni mitang awa mangkalantya Yo jaman na po sa kunasasato Papakang utosupin ang akantang Sangkano pabinabi na samento Sapkato putaratan ng osatang utamang walang Itang dewa manusa ng putate jena sotina Natsantu patawa sa peto kabuka sa mento te Sakatwa tamaratan ng osatang utamang walang Palila upasaman ng tamate jena sotina Natsantu patawa sa pepa yabu pa sa mento te Sakato sang karatan ng osatang utamang balang Ahunayang paunayang sang katechen na sotina Natsantu patawa sa pero kabu pa sa mento te Ati unat sa vijayo tamolo ke anotalo Sa pasata itataya tang tongkan ayite wate Balibat ke lajatante amanote ipawake
Kaya kena kewai sepute akala malane nava Sapat sama marana mutwa tapi tua kala malitang Tatsiva anu pavena utu tevo suki zata Sutta zilang sama daya tamang suja litang jare Tatsiva anu pavena utu tevo suki zata Likitang jinditang bujang darat nang wajan nang karung Palisang desa nang tutu watasa ayu pawatati Pawatu sapa mangkalang rakantu sapa dewata Sapa putanu pavena jata suti pawantu te Pawatu sapa mangkalang rakantu sapa dewata Sapa tamanu pavena jata suti pawantu te Pawatu sapa mangkalang rakantu sapa dewata Sapa sangkanu pavena sata soti pavantu te Dari bot putanu pap, temanu pap, sangkanu pap Bot sadaya imun ajak sit yandunimitang sakatua natime Ati unasa bijayo Kabot pada kalau ni Sungma pukpong kumkong raksa Hai semdet pecau lutri Jau fa pacat lak kita ya pa Kabra ong nan Yung sung hajak akan prapacuan มีพระสติสัพพัญญะของเออพระองค์นั้นจงอยู่ปราศจากซึ่งโลกโลกาเปียธิมีประชนมายุยิ่งยืนนาน120พระพรรษายิ่งยิ่งขึ้นไปขอถวายพระพรวันนี้ญาติโยมก็เป็นวันสำคัญในทางพุทธศาสนาดังที่กล่าวอาตมภาพได้นำมาเล่ามาจาเกี่ยวกับวันสำคัญในทางพุทธศาสนาซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติท่านจะรู้ดับขันปรินิพพานการดับขันปรินิพพานของพระพุทธเจ้านั้นมันก็ทำเมื่อได้เกิดข้อคิดคือแก่ผู้ปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมอยู่บ้างบ้างนักก็น้อยคือพระพุทธองค์นั้นท่านได้บอกเมื่อพวกเขาว่าจะไปกลัวตายแต่ว่าเออกลัวการเกิดเพราะการเกิดมาเนี่ยมันเป็นทุกข์ยิ่งกว่าการตายคนในโลกในสังคมบ้านยมและอาตมาภาพส่วนมากเอาฮักการเกิดดีใจที่ได้เกิดมาในโลกนี้แต่หมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยยมกับกลัวตายกันฉะนั้นเมื่อยมไม่อยากตายก็ไม่ต้องเกิดทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเกิดแต่เหตุจึงมีปัจจัยเหมือนกับต้นน้ำทุกก็เสมือนกับสายธาร
น้ำที่เขาใช้เขาอาบกันทั้งวันพี่น้องญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายสรุปเมื่อฟังว่าวันวิสาขบูชานั้นเป็นวันอัศจรรย์ที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาเป็นมนุษย์ในโลกวัฏสงสารนี้แล้วก็ได้ตรัสรู้รับแสงธรรมก็แสดงธรรมชี้แจงแก่ชาวโลกว่าส่วนนี้เป็นสิ่งที่ดีอันนี้เป็นสิ่งดีก่อนที่พระพุทธเจ้าจะได้เสด็จจากโลกนี้ไปอย่างมามีวันกับญาติโยมท่านทั้งหลายเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงธรรมะเอาทุกคนต่างได้รับการศึกษาการนำปฏิบัติได้อยู่ชัดเจนแจ่มแจ้งแดงแจ๋ฉะนั้นวันสำคัญเนี่ยเราก็เวียนเทียนกันเวียนโบสถ์รอบโบสถ์รอบวิหารรอบพระธาตุเจดีย์ก็สุดแล้วแต่รอบแรกนั้นก็นึกถึงพระพุทธเจ้าพระตุเจ้าพันนำบทอิติปิโสเขาก็ว่าตามไปตัวเองรอบที่สองสวากขาโตรอบที่สามสุปฏิปันโนแต่มันครบเรียบร้อยเขาก็ยังมีหลักธรรมข้อคิดต่างๆนำไปเป็นข้อวัดปฏิบัติญาติโยมวันนี้คือละความชั่วและทำดีนั่นก็จากการกระทำทั้งกายทั้งวาจาทั้งด้านจิตใจแล้วเราทุกคนนั้นจะได้รับความสุขทั้งพบนี้และพบหน้าต่อไปวันนี้ท่านทั้งหลายบาศกบาศิกาต่างก็เข้าวัดเข้าว่านำข้าวตอกดอกไม้โภชนาหารของตาลมาทำบุญตักบาตรกับพระสงฆ์องค์เน้นจะอยู่วัดอยู่ว่าสาธุชนญาติโยมกรมอุตุบันไดประกาศบอกตักเตือนพระวังตั้งเหนือเขาเนี้ยฝนจะตกหนักเป็นบางที่เบาบางเป็นบางแน่นบางเตือบทจะลงก็ลงโดยที่บางหูเขาว่ามีจะมีฝนตกนับตั้งแต่ตะวันมาจนถึงปัจจุบันประเดี๋ยวนี้24 ชั่วโมงเหมือนกับที่เรียกว่าอายุสังขารนิพพานไปแล้วยมและธรรมาภาพก็โชคดีผ่านมาละอีก1 วันและต้องผ่านต่อไปอยู่ต่อไปเพื่อพุทธศาสนาสาธุชนท่านทั้งหลายตะวากินง่ายแล้วก็ไปวัดร้องวัดแดงไปเตะเตศนาธรรมตะวาคือคะแนนตัวเก่า7นี่เหลือ5ยังไม่ถึงตั้งเสียงพิษเตะกับบังฮอด แต่พยายามเตะให้จนพ้นมันจะสังเกตได้ว่าเวลาเตะเนี่ยทุกครั้งว่าฤดูฮ้อนฤดูหนาวจะมีพัดลมเป่าอยู่ทั้งข้างทั้งหลังทั้งงอนนี่ไปบลอดสวานี่เออกระเนตัวเก่าปะดึงหกแค่5ต่อจากนั้นกลับมาที่วัดที่ว่าถ้าเกินก็ไปแสดงธรรมที่บ้านป่าง้อยโอ้ยคนเฒ่าอายุ94มันมีอายุยืนอดีตเป็นนักบินมาก่อน
คือเป็นเณรเป็นผู้เจ้าลาสิกขาบทไปเป็นเนาะเป็นนานไปเป็นมัคคนายกเป็นปุจจานชอบหินชอบตานอุ้มวัดอุ้มบาทอุ้มฟังเทศฟังธรรมเสร็จก็กลับมาพักผ่อนที่วัดตาเต้าทุกวันทุกเวลาประเดี๋ยวนี้ญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้แต่ละวัดส่งน้ำพระธาตุวัดชลีสุพรรณตำบลหนองแก้วก็ส่งน้ำวันนี้วัดอินทาพิบูลหนองไคร่ก็ส่งน้ำพระธาตุในวันนี้แล้วคืนนี้เอาปะกันเนิร์ที่วัดอยู่แลน้อยกับวัดพลานหนองตองในงานข้าวดำเอาละญาติโยมแรงนี้มีโอกาสไปเวียนเทียนเนอร์รอบพระธาตุเจดีย์วิหารโบสถ์ก็ได้เมื่อตะกี้นี้ตมาก็นำโยมตั้งอิติปิโสสามจบสวาคาโตสามสุปฏิปันโนสามจบชวนญาติโยมเวียนเทียนตะกี้ใจนึกถึงเวียนเทียนรอบพระธาตุพระเกศแก้วจุฬามณีก็นำญาติโยมกล่าวถึงบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไปเรียบร้อยก็ขอฝากไว้ทุกสิ่งทุกอย่างอายุวันโนสุขังบาลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

าสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบโบสถ์วัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่4/2567ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโรกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหารมีพระญาณคัมภีร์พระมหาสวามีโพธินันทะครูบาเจ้าศรีวิชัยพระอธิการอินแก้วอรินทโรกุบาอองขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในคราวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี5210647501สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดประแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากันสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้ใจบุญใจกุศลร่วมงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุวัดดอนจันทร์และพิธีใส่ขันดอกบูชาพระพุทธเจ้า28พระองค์งานนี้ทางวัดดอนจันทร์เชียงใหม่ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าศาลาคณะศรัทธาวัดดอนจันทร์ศรัทธาภายในภายนอกขอเชิญชวนร่วมงาน31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดดอนจันทร์ตำบลทัศรามอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงเช้า7นาฬิกาทำบุญตักบาตร9นาฬิกาถึง18นาฬิกาส่งน้ำพระธาตุและใส่ขันดอกบูชาพระพุทธเจ้า28พระองค์19นาฬิกาในพิธีร่วมเวียนเทียนงานนี้มีพระประชานาถมุนีเจ้าวาดวัดดอนจันทร์พร้อมศรัทธาของวัดดอนจันทร์หน่วยงานองค์กรเทศบาลตำบลทัศรานศรัทธาภายในและศรัทธาภายนอกขอเชิญชวนท่านร่วมงาน31พฤษภาคม2569ในประเพณีส่งน้ำพระธาตุวัดดอนจันทร์และพิธีใส่ขันดอกบูชาพระพุทธเจ้า28พระองค์ได้บุญได้บารมีได้ความสุขโดยทั่วหน้ากันข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์กำหนดการพิธีทำบุญตักบาตรมุทิตารำลึกครบรอบวันคล้ายวันเกิดชาติการ148ปีครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทยจัดงานวันพระรหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ณลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยหมู่ที่2ตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่มีพระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7เจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสุเทพประธานฝ่ายสงฆ์นายวรุฒวิสิทธิ์ศิลป์นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ประธานฝ่ายคารวาสกำหนดการวันพระรหัสบดีที่11มิถุนายน6นาฬิกา9นาทีคณะสถาประชาชนพร้อมกันณลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย6นาฬิกา19นาทีถวายเครื่องสักการะครูบาโดยนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ประธานในพิธีนำกล่าวไหว้สาสักการะ6นาฬิกา29นาทีพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณรจำนวน239รูป7นาฬิกา29นาทีนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ไหว้พระสมาทานศีลประธานฝ่ายสงฆ์พระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7พร้อมพระเถรานุเถระเจริญพระพุทธมนต์สมโภช
อนุสาวรีย์กุบาเจ้าศรีวิชัยประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาเทิดเกียรติคุณในบารมีกุบาเจ้าศรีวิชัยประธานฝ่ายคารวาสกล่าวพบปะศรัทธาประชาชนตามอัธยาศัยอาจารย์กล่าวสุมาขัวตาลถวายจตุปัจจัยทายธรรมจำนวน15ชุดพระสงฆ์อนุโมทนาวันทาราพระถวายพัตตาหารเช้าแด่พระเถรานุเถระนารานอนุสาวรีย์9นาฬิกาพิธีเปิดโครงการบริการประชาชนสักการะครูบารักษาห้วยแก้วประจำปี2569โดยนางจิรพรเพิ่มพูนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่นำสมาชิกและผู้ถูกคุมประพฤติตลอดจนถึงอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่60คนบริการสังคมโดยพัฒนาทำความสะอาดรอบอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยพร้อมเส้นทางขึ้นดอยสุเทพตามโครงการสักการะครูบารักษาห้วยแก้วประจำปี2569ก็เป็นกำหนดการในพิธีทำบุญตักบาตรมุทิตารำลึกครบรอบวันคล้ายวันเกิดชาติการ148ปีครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทยเชิญท่านร่วมงานบุญงานนี้โดยพร้อมเพียงกัน

จันทร์ในคืนวันเพ็ญโคจรไปในอากาศสว่างกว่าหมู่ดวงดาวด้วยกำลังแห่งรัศมีเชกดังพระจินทร์สีเมื่อทรงอุบัติในโลกรุ่งโรจน์กว่าสัตว์ทั้งมวล

ุดในโลกนี่คือชาติสุดท้ายพบใหม่ของเราไม่มี

ที่ยงเสื่อมสิ้นเป็นธรรมดาพวกเธออย่าได้ประมาทรีบหาที่พึ่งแก่ตน

0: Radio, freshen up. มาเป็นสมาชิก Global Club กับเราเพียงแสดงบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเ
2: ธอไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time. Chiangmai Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
5: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
4: Mass FM
6: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
7: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
6: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินมีแต่ขันธ์ห้าเกิดมีแต่ขันธ์ห้าดับ
7: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
6: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
7: Mass FMเชื่อมั่นในความดี
6: เชื่อมั่นในความดี
7: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
6: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัย

0: ชั่วให้ผล
1: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี
0: Mass
1: FM เชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
0: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนการให้ทาน1การประพฤติธรรม1การสงเคราะห์ญาติทั้งหลาย1การทำงานไม่มีโทษทุจริต1 4ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
2: สาธุ
0: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
1: พระพุทธองค์ตรัสถึงโทษของคนทุศีลและคุณของผู้มีศีลไว้ดังนี
0: ้โทษของคนทุศีลเพราะศีลวิบัติมี5ประการคือ 1. คนทุศีลมีศีลวิบัติในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงความเสื่อมโภคทรัพย์อย่างมากอันมีความประมาทเป็นเหตุ 2. กิตติศัพท์อันเลวทรามของผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมฟุ้งไป
1: 3. คนทุศีลมีศีลวิบัติจะเข้าสู่ชุมชนบริษัทใดๆย่อมเก้อเขินไม่แกล้าองอาจ
0: 4. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อใกล้ตายย่อมหลงสติ
1: และ 5. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตน

0: ศีลมี5ประการคือ
1: 1. คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงกองโภคทรัพย์มากมายอันมีความไม่ประมาทเป็นเหตุ

0: ใกล้ตายย่อมไม่หลงสติ
1: และ5คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลเมื่อตายไป

0: จที่ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่สาม
1: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
0: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข
2: ์บารมี30ทัศน์

ุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี

0: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันรายการวิทยุร่วมธรรมร่วมใจจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้ขอน้อมนำหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ปรากฏไว้ในฐานสูตรที่2ความตอนหนึ่งกล่าวว่าทำ3ประการนี้คือการให้ทานด้วยศรัทธา1การให้ทานด้วยหิริ1การให้ทานอันหาโทษมิได้1เป็นไปตามสัพบุรุษบัณฑิตกล่าวทำ3ประการนี้ว่าเป็นทางไปสู่ไตรทิพย์ชนทั้งหลายย่อมไปสู่เทวโลกด้วยทางนี้แลและเวลาณบัดนี้ขอเชิญทุกท่านได้สดับตรับฟังพระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
2: กกจูปมสูตรเล่าให้ฟังโดยย่อท่านพระโมริยะเนี่ยนะโมริยะผักคุณะคลุกคลีกับพวกภิกษุณีคลุกคลีกันเวลาพระภิกษุตำหนินางภิกษุณีคนไหนที่อยู่ในกวนตัวเองเนี่ยก็จะแบบเลาะนางภิกษุณีกวนนี้ก็เหมือนกันพอใครตำหนิท่านโมริยะผักคุณะก็ทะเลาะลงเลงใส่กันเลยเป็นเรื่องเป็นราวเลยเนี่ยเหตุการณ์อย่างนี้ก็เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าก็เลยไปเรียกโมริยะผักคุณะมาพุทธเจ้าก็ถามว่าโมริยะผักคุณะจริงหรือไม่เนี่ยถามกันจริงหรือไม่ที่เธออยู่คลุกคลีกับพวกภิกษุณีจนเกินขอบเขตเธออยู่คลุกคลีกับภิกษุณีทั้งหลายอย่างนี้ถ้าภิกษุรูปใดติเตียนภิกษุณีเหล่านั้นต่อหน้าเธอก็โกรธใจถึงทำให้เป็นอธิกรณ์ก็มีโอ้ขนาดนั้นเลยถึงขนาดนั้นเลยทำให้เป็นอธิกรณ์ก็มีอันหนึ่งถ้าภิกษุรูปใดติเตียนเธอต่อหน้าภิกษุณีเหล่านั้นภิกษุณีเหล่านั้นก็โกรธขัดใจถึงกับทำให้เป็นอธิกรณ์ก็มีผักคุณะเธออยู่คลุกคลีกับภิกษุณีทั้งหลายเช่นนี้จริงหรือพระพุทธเจ้าเสียงอ่อนโยนเหมือนนกกระเวกนะฮะไม่ได้พูดเหี้ยมอย่างอาจารย์หรอกนะพุทธเจ้าก็ถามผักคุณะเห็นไหมผลปรากฏพระผักคุณะก็ทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะนี่คือสาวกเจอบารมีพุทธเจ้าเนี่ยโกหกไม่ได้มองหน้ามีบแล้วก็ต้องตอบโอ้ที่พุทธเจ้าพูดมันนั่นน่ะจริงหมดเลยจริงพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสต่อไปว่าผักคุณะเนี่ยผักคุณะเธอเป็นกุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธาไม่ใช่หรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะผักคุณะการที่เธออยู่คลุกคลีกับพวกภิกษุณีจนเกินขอบเขตไม่สมควรแก่เธอผู้เป็นกุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธาเลยคุณะเพราะฉะนั้นถ้าแม้ภิกษุรูปใดติเตียนภิกษุณีเหล่านั้นต่อหน้าเธอในข้อนั้นเธอจงละความพอใจและวิตกอันอาศัยเรือนเสียในข้อนั้นเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าในตอนนี้พระพุทธเจ้าให้ educate ละให้การศึกษากับพระผักคุณะแล้วนะคือตอนแรกก็แนะนำเนาะแนะนำว่านี่เวลาเขาติเตียนภิกษุณีกลุ่มนั้นต่อหน้าเธอนะให้เธอละความพอใจแล้วก็ละวิตกอาศัยเรือนนะเคหสิตะวิตกะนะเธอละนะเอาละ educate เรียนเลยนะเรียนแล้วฉันจะสอนเธอละเอาทุกคนตั้งใจเรียนเลยให้ทำใจอย่างนี้เอาวิธีทำใจจิตของเราจักไม่แปรปรวนเราจักไม่เปล่งวาจาลามกหยาบคายเราจักอนุเคราะห์ช่วยเหลือด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์เราจักแผ่เมตตาจิตนะเราจะอยู่อย่างผู้มีเมตตาจิตไม่มีโทสะอยู่ภายในเธอพึงศึกษาอย่างนี้ภักคุณะเพราะฉะนั้น ถ้าใครๆทำร้ายเมื่อกี้นี่ด่าว่านะเมื่อกี้ด่าว่าภิกษุณีต่อไปใครทำร้ายภิกษุณีเหล่านั้นด้วยฝ่ามือนะตบภิกษุณีเปรี้ยงนะเอาก้อนหินทุบหัวเลยนะเอาท่อนไม้มาทุบหัวแล้วฟาดหลังปังเลยนะเอามีดมาฟันโชะต่อหน้าเธอเลยนะโอ้โหผู้ชายนี่แบบขนาดนั้นเลยนะแม้ในข้อนั้นเธอจึงละความพอใจและเคหสิตะวิตกะนะวิตกอันอาศัยเรือนเสียแม้ข้อนั้นเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเอา educate เรียนไปนะผักกุณะฉันสอนเธอแล้วนะให้เธอเรียนจิตของเราจะไม่แปรปรวนเราจะไม่กล่าววาจาชั่วหยาบจักอนุเคราะห์ด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์นี่คือข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสอนพระผักกุณะนะก็จะมี 1. จิตไม่แปรปรวน 2. ไม่พูดชั่วหยาบ 3. อนุเคราะห์ด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์ 4. อยู่อย่างผู้มีเมตตาจิตไม่มีโทสะในภายในเธอศึกษาอย่างนี้นะโอ้โหเราฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแบบซาบซึ้งไหมอะไรกันพักคุณแม่เธอทำตัวอย่างนี้เลยเหรอใช่อย่างเงี้ยตอบใช่ด้วยนะพระเจ้าเลยพูดซะรุนแรงเลยมาถ้าเขาด่าภิกษุณีรูปนี้เธอก็จิตไม่แปรปรวนไม่กล่าววาจาจะอนุเคราะห์คือหมายความว่าถ้ามีภิกษุรูปหนึ่งเนี่ยมาด่านางภิกษุณีเนี่ยพระผักคุณแม่ก็ต้องนึกเนี่ยโอ้จิตต้องไม่แปรปรวนนะต้องไม่พูดหยาบนะแล้วต้องอนุเคราะห์ช่วยเหลือเขาด้วยแล้วมีเมตตาจิตกับพระรูปนี้ด้วยที่พูดติเตียนนางภิกษุณีเนี่ยแล้วก็ไม่มีโทสะนะกับทุกคนเลยนะโอ้โหแล้วถ้าเขาตบหน้าด้วยฝ่ามือนะเปี้ยงเอาก้อนหินทุบหัวโปะเอาท่อนไม้มาฟาดหลังปึ้งนี่นะขนาดนั้นเอามีดมาฟันอีกโชะบาดท้อก็ยังให้ทำเหมือนเดิมจิตไม่แปรปรวนไม่พูดชั่วหยาบอนุเคราะห์ด้วยสิ่งนั้นเป็นประโยชน์มีเมตตาจิตไม่มีโทสะในภายในฟังแล้วแบบแทบกระอักเลือดเลยใช่ไหมแทบกระอักเลือดแล้วขนาดนั้นใครคิดว่าพุทธเจ้าสอนเวอร์เกินไปหน่อยอะไรกันเขาเอาไม้ฟาดหลังนางภิกษุณีเนี่ยพระภิกษุรูปนึงอะเอาไม้ฟาดหลังภิกษุณีอย่างเงี้ยแล้วเราเห็นกระตาเลยเนี่ยแล้วเราจะแบบจิตไม่แปรปรวนเราไม่พูดชั่วหยาบเราจะช่วยเก็บไม้ไว้ซะหรือเราจะไม่มีโทสะในภายในได้เลยหรืออย่างเงี้ยคำตอบก็คือคนที่ถึงขนาดจิตไม่แปรปรวนเนี่ยนะจิตไม่แปรปรวนเนี่ยแสดงว่าต้องอุเบกขาไหมคะเพราะจิตเนี่ยมันจะเหวี่ยงด้วยโลภะโทสะใช่ไหมกับอะไรนะโสมนัสโทมนัสโสมนัสโทมนัสเวลาอุเบกขาในจิตมันค่อนข้างนิ่งนะจิตมันค่อนข้างนิ่งแต่ถ้ามันโมหะด้วยถ้ามันเฉยนะอุเบกขาด้วยโมหะเนี่ยมันทำไมพร้อมที่จะโลภะพร้อมที่จะโสมนัสโทมนัสง่ายมากเลยแต่ถ้ามันเฉยด้วยปัญญาเนี่ยจิตไม่แปรปรวนเพราะฉะนั้นตัวปัญญาสัมมาทิฏฐิเนี่ยจึงอยู่ในอริยมรรคมีองค์8ข้อที่1และไปอยู่ในข้อที่10ของกุศลกรรมบทเป็นเรื่องสำคัญการที่เห็นถูกต้องชอบธรรมว่านางภิกษุณีรูปนี้ถ้าไม่ทำชั่วมาเนี่ยใครจะฟาดหลังเพราะฉะนั้นสัตว์โลกไปตามกรรมจึงเฉยได้เข้าใจได้ยังซึ่งต้องไวมากเลยนะนี่ขนาดให้พวกเธอมีเวลาเตรียมตัวยังทำไม่ได้เลยนะพอฟังแล้วเห็นภาพปั๊บโอ้โหมาไวมากนี่นะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนว่าไงเรามีการเป็นของตนมีการเป็นผู้ให้ผลขนาดตัวเราเองยังเป็นไปตามกรรมเลยใครก็ช่วยเราไม่ได้เราทำชั่วมาเมื่อชาติที่18อ่ะผลของกรรมชั่วกำลังให้กับเราอ่ะโดนไม้ฟาดเพื่อเอาไปเงี้ยว้าโดยที่เราไม่ได้ทำผิดเลยนะแต่เราก็ต้องท่องว่าไงเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมไปด้วยช่วงนี้ไม่ได้ทำชั่วอะไรเลยนะทำไมมาโดนฟาดหลังวะเนี่ยอย่างเงี้ยก็หันไปถามพระรูปนั้นพันเตคะพันเตฟาดข้าพเจ้าทำไมคะแกไปขโมยเงินเข้ามาอ๋อพันเตคะขอชี้แจงข้าพเจ้าถือศีลบริสุทธิ์มากเลยข้าพเจ้าไม่เคยขโมยเงินเลยค่ะพันเตน่าจะต้องทำตามที่พุทธเจ้าตรัสสอนในเรื่องอธิกรณ์ว่าเมื่อมันมีอธิกรณ์เกิดขึ้นแล้วควรจะเรียกมาถามอะไรให้มันซักฟอกให้มันดีทำไมท่านต้องมาตีข้าพเจ้าก่อนล่ะคะพิสูจน์ว่าอ้าวไม่ได้ขโมยจริงๆเหรอจ จริงๆค่ะไม่ได้ขโมยจริงๆค่ะเอาเดี๋ยวเอาเรื่องมาสืบกันก็ได้ค่ะเอาก็สืบไปสืบมาสืบมาสืบไปไม่ได้ขโมยจริงๆภิกษุรูปนั้นก็โอ้เข้ามาเล่าให้อาตมาฟังว่าท่านเนี่ยขโมยจริงๆอย่างงั้นอย่างงี้หลักฐานเพียบเลยแล้วก็มั่นใจมากเลยก็เลยปาดดัดหลังมันหน่อยก็ไปหาพุทธเจ้าก็แต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุรูปนี้ทำไมมาตีเร็วจังเลยพระพุทธเจ้าก็ชาติที่22อ่ะชาติที่22นะภิกษุณีรูปนี้เนี่ยไปฟาดหลังภิกษุรูปนี้มานะด้วยความเข้าใจผิดเหมือนกันฮ่าหรือว่าถ้าเราจะฮ่าเนี่ยนะเข้าใจไหมส่วนมากเราคิดไม่ทันหรอกแต่หลวงพ่อโตนี่คิดทันไหมแต่ในความเป็นจริงเนี่ยถ้าเราไม่ทำมาเราจะโดนไหมไม่โดนนะไม่โดนพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเราทำกรรมยังไงมาเราก็ไปตามกรรมอย่างนั้นแหละแต่ความเชื่อแบบนี้ศรัทธาในกรรมเนี่ยมันเป็นศรัทธาในคำสอนพุทธเจ้าใช่ไหมเพราะนั้นความศรัทธาที่เต็มเปี่ยมเนี่ยปรากฏเฉพาะอยู่ในพระโสดาบันคนที่ยังไม่เป็นโสดาบันเนี่ยศรัทธาหัวเต่าคือวันดีคืนดีก็ยืดยาวมากเลยวันดีคืนดีก็หุบจริงหรอจริงหรออย่างเงี้ยเพราะนั้นเราเห็นภาพใครที่โดนปึ้งต่อหน้าเนี่ยแล้วส่วนมากเราคิดไม่ทันหรอกฮะว่าอ๋อมันทำกรรมมาเข้าใจไหมถ้ารู้เรื่องกรรมชัดเจนก็คือรู้ว่าสัตว์โลกนี่เป็นไปตามกรรมจริงๆเนี่ยใหญ่เนี่ยชาติก่อนไปโกงเข้ามาชาตินี้เลยโดนโกงเกลี้ยงเลยแล้วจนแก๊กเลยแล้วขณะนี้ไม่มีข้าวกินเลยใช่ไหมขณะนี้ทีนี้เราก็เชื่อเรื่องกรรมแล้วเราจึงทำกรรมเข้าใจไหมเราจึงแบ่งอาหารให้เขากินเข้าใจหรือยังพอดีข้าวเราเหลือห่อหนึ่งเพื่อนๆเรามีอยู่คนไม่กินข้าวเหลือห่อยและนี่มันหิวแบบไม่มีอะไรกินเลยเราก็เรามองเขาเนี่ยสติเราระลึกปื๊ดๆๆๆๆระลึกชาติได้เลยโอ้ใหญ่นี่ขี้โกงอะไรสารพัดชาติเนี้ยเลยเจ๋งบงเลยเราทำกรรมใหม่เลยสำหรับคนที่เชื่อกรรมนะยังไม่บรรลุอรหัตผลหรอกยังคิดทำกรรมดีอยู่เนี่ยทำกรรมเลยแล้วดีใจเลยว่าถ้ายายนี่ไม่เจ๊งบงนะเอาข้าวกินไม่หรอกเพราะคนถือตัวจัดเป็นคนถือตัวจัดยอมให้รับความช่วยเหลือจากใครแต่พอกรรมตบหัวเนี่ยโอ้ตอนนี้มันหิวสุดขีดเนี่ยอาหารอันเนี้ยอาหารทุกถูกชั้นเลวด้วยไม่อร่อยเลยเนี่ยเธอมีข้าวเหลืออยู่ห่อนึงเธอทานข้าวนี้เนาะเธอทานเนาะทานเถอะนี่เห็นไหมเราจักอนุเคราะห์ด้วยสิ่งอันเป็นประโยชน์จักช่วยเหลือมีเมตตาจิตกับเขานะทั้งที่เรารู้เรื่องกรรมจิตเรานิ่งจิตเราไม่หวั่นไหวก็อนุเคราะห์เนี่ยก็นี่ไงเราจักอนุเคราะห์ด้วยสิ่งอันเป็นประโยชน์อนุเคราะห์เฉพาะพระภิกษุหรือทั้งภิกษุณีอนุเคราะห์ทุกคนทุกชีวิตอนุเคราะห์ใครได้อนุเคราะห์ก่อนช่วยเหลือเลยแล้วมีเมตตาจิตภัยบุญใหญ่ยิ่งหาประมาณไม่ได้ไปตลอดโลกอย่างเงี้ยนะทุกทิศทางโดยมีเมตตาเป็นอารมณ์ของใจใช่ไหมการนำสิ่งดีๆไปให้กับผู้เดือดร้อนเนี่ยก็เป็นเมตตาการไปช่วยให้เขาพ้นทุกข์เป็นกรุณาใช่ไหมชื่นชมที่เขาได้กินได้อร่อยเป็นมุทิตาและที่สุดบางคนไม่ได้กินเพราะอาหารหมดก็อุเบกขานี่คือพรหมวิหารเข้าใจหรือยังเพราะฉะนั้นคนที่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยอุเบกขาได้เมื่อกี้ถามให้เธออุเบกขากันไงเธอจะทำได้ไหมที่โดนภิกษุณีรูปหนึ่งโดนปึ๊กอย่างเงี้ยมีภิกษุรูปหนึ่งเอาไม้มาฟาดหลังภิกษุณีต่อหน้าต่อตาเธอเนี่ยอันดับแรกจิตเธอจึ๊กขึ้นมาก่อนได้ไหมว่าถ้าเขาไม่ทำกรรมมาในอดีตชาติก็ดีในอดีตก็ดีอดีตเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เขาไม่ได้รับผลอย่างนี้หรอกจริงไม่จริงใช่ไหมเพราะนั้นคนที่ร้องไห้คลำครวญเนี่ยเป็นคนไม่เชื่อกรรมฮะทำไมอาจารย์ดุเราอย่างนี้ไม่เชื่อกรรมก็เคยดุคนอื่นมาก่อนน่ะทำไมอาจารย์พูดอย่างนี้กับเราก็เคยพูดอย่างนี้กับคนอื่นมาถึงได้ยินอย่างนี้เข้าใจไหมฮะถ้าเราเชื่อเรื่องกรรมนี่เราแฮปปี้มากเลยโดนหนักๆ นี่หัวเราะได้เลยอย่าว่าแต่ด้านดีนะด้านชั่วก็ยังหัวเราะได้เลยใช่ไหมเฮ้อเนี่ยถ้าไม่ทำมานะไม่โดนอย่างนี้หรอกอย่างเงี้ยจบพรหมวิหาร4เนี่ยอยู่ในกรรมฐาน40
3: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ต้องภาวนาต้องภาวนาแล้วภาวนาอีกแต่อุเบกขาพรหมวิหารเนี่ยเป็นคุณธรรมที่สูงกว่าคือเมตตาเนี่ยต่ำสุดกรุณาสูงขึ้นมุทิตาสูงขึ้นและอุเบกขาสูงสุด ุเบกขาพรหมวิหารเนี่ยเป็นคุณธรรมชั้นสูงมากสูงมากถ้าภาวนามาเต็มเนี่ยจึงจะได้ถ้าภาวนาไม่เต็มไม่ได้มันเหมือนกับเรากำลังเจริญวิปัสสนาเนี่ยเราก็โอ้แยกรูปแยกนามโอ้เห็นเกิดเห็นดับแต่ยังไม่ถึงสังขารุเปขายานเพราะสังขารุเปขายานมันเป็นญาณที่สูงหลังจากที่เห็นมันเกิดดับเกิดดับแล้วก็ดูไปก็ดับดับดับดับปฏิบัติใหญ่เลยปฏิบัติไปก็เบื่อเฮ้ยเบื่อไปก็ฟื้นมาก็ต้องปฏิบัติอีกปฏิบัติจะได้หลุดได้พ้นกันสักทีปฏิบัติก็ดูก็เห็นแต่อนิจจังทุกขังหน้าตาเห็นแต่บ้าที่สุดก็เลยเหมือนหอบนะครับปฏิบัติตั้งนานก็อนิจจังทุกขังอนัตตาจึงต้องอุเบกขาทีนี้คนที่ได้สังขารุเปกขายานก็จะมีการได้สังขารุเปกขายานแบบปุถุชนแล้วก็การได้สังขารุเปกขายานแบบพระอริยบุคคลก็ไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยการได้สังขารุเปกขายานของพระอรหันต์ก็ไม่เหมือนกับการได้สังขารุเปกขายานของพระโสดาบันอย่างเงี้ยเข้าใจหรือยังมันก็เป็นความรู้ที่เข้มข้นขึ้นไปโดยลำดับแต่สำหรับชาวบ้านเนี่ยก็สอนง่ายๆแค่ว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมอย่างเงี้ยอย่างน้อยมันจะช่วยดึงจิตที่มันหลงหยองแหงไปเดียวก็โอ้เนาะอะไรอย่างก็เออเนาะขึ้นมาหน่อยนึงสัตว์โลกเป็นไปตามเจตนาหลังจากที่พระพุทธเจ้าสอนพระผักคุณะดูเหมือนสอนรุนแรงอะนะว่าเขาจะทำร้ายด้วยฝ่ามือด้วยก้อนดินด้วยท่อนไม้ด้วยอาวุธเธอก็ต้องจิตไม่แปรปรวนเนี่ยนะสอนอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็สอนกลับมาถึงตัวพระผักคุณะอีกว่าแม้แต่เธอเองก็เหมือนกันนะตัวเธอเองก็เหมือนกันถ้าใครๆจะติเตียนตัวเธอเองต่อหน้าเธอเลยเนี่ยต่อหน้าเธอเลยในข้อนั้นก็เหมือนกันเธอก็ให้ละความพอใจละวิตกอันอาศัยเรือนแล้วก็ให้ศึกษาเรื่องนี้อย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่แปรปรวนอย่างเงี้ยไปเรื่อยนะฮะต่อไปอีกผักคุณนะกี้เข้ามาติเตียนต่อหน้าใช่ไหมต่อไปผักคุณนะถ้าใครๆจะทำร้ายเธอด้วยฝ่ามือก่อนดินท่อนไม้อาวุธสตราข้อนั้นเหมือนเดิมศึกษาอย่างเก่าเขาทำร้ายภิกษุณีให้เราอุเบกขาเพราะยังชั่วเนาะแต่ตอนนี้เขาตบหน้าเราเปี้ยงเลยเนี่ยนะเขาเอาไม้ทุบหัวเราเปาะเลยเนี่ยอู้เอาละแค่ครูน้อยมาบิดหูเราดึงขึ้นเลยเนี่ยจึ๊กอย่างเงี้ยเราก็ถามพระพุทธเจ้าค่ะครูน้อยมาดึงหูข้าพเจ้าแล้วจะทำยังไงดีเจ้าคะเนี่ยเหมือนเดิมอะจิตของเราจะไม่แปรปรวนเราจะไม่กล่าววาจาชั่วหยาบเราจะอนุเคราะห์ด้วยสิ่งอันเป็นประโยชน์อะไรเงี้ยนี่คือคำสอนพุทธเจ้าฮะคำสอนนี้น่าเรียนนะน่าเรียนเพราะว่าโอ้โหขนาดเอามีดมาฟันกันเลยเนี่ยก็อย่างนี้นะคะครั้งนั้นแลเอาละครั้งนั้นแลละพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าเลยนะหลังจากที่สอนอภักคุณนะสอนจบละภิกษุทั้งหลายสมัยหนึ่งนี่พระเจ้าเล่าให้ฟังปารภละหลังจากที่สอนผักคุณะนะซึ่งฟังคำสอนผักคุณะก็รู้สึกโอ้โห difficult ยากนะพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าก็หันมาภิกษุทั้งหลายสมัยหนึ่งพระภิกษุเนี่ยได้ทำจิตของเราให้ยินดีเป็นอันมากเราได้เตือนภิกษุทั้งหลายณที่นี้ว่าภิกษุทั้งหลายเราฉันอาหารหนเดียวเมื่อเราฉันอาหารหนเดียวเรารู้สึกว่ามีอาพาธน้อยลำบากกายน้อยเบากายมีกำลังและอยู่อย่างผาสุกมาเถิดภิกษุทั้งหลายถึงพวกเธอก็จงฉันอาหารมื้อหนเดียวเถิดแม้พวกเธอฉันอาหารหนเดียวก็จะรู้สึกว่ามีอาพาธน้อยลำบากกายน้อยเบากายมีพลังและอยู่อย่างผาสุกภิกษุทั้งหลายเราไม่ต้องพร่ำสอนภิกษุเหล่านั้นเพียงแต่ให้เกิดสติในภิกษุเหล่านั้นเท่านั้นภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนรถที่เทียมด้วยม้าอาชาไนซึ่งเป็นม้าที่ได้รับการฝึกมาดีแล้วแล่นไปตามหนทางใหญ่สีแพร่งในที่มีพื้นราบเรียบไม่ต้องใช้แส้เพียงแต่นายสารถีผู้ฝึกหัดม้าที่ฉลาดขึ้นรถแล้วจับสายบังเหียนด้วยมือซ้ายจับแส้ด้วยมือขวาแล้วเตือนให้ม้านั่นน่ะ วิ่งตรงไปบ้างเลี้ยวกลับมาบ้างตามความปรารถนาได้ฉันใดภิกษุทั้งหลายเราไม่ต้องพร่ำสอนภิกษุทั้งหลายเนืองๆฉันนั้นเหมือนกันเพียงแต่ทำให้เกิดสติขึ้นในภิกษุเหล่านั้นเท่านั้นภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแม้พวกเธอก็จงละอกุศลธรรมเสียจงทำความภาคเพียรในกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อเป็นเช่นนี้แม้พวกเธอก็จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระธรรมวินัยนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนป่าไม้สาละป่าใหญ่ใกล้ๆบ้านหรือนิคมในป่านั้นปกคลุมด้วยเหล่าต้นละหุ่งชายคนหนึ่งหวังดีหวังประโยชน์และหวังความปลอดภัยของต้นสาระนั้นเขาจึงตัดต้นรังเล็กๆที่คดนะมันคดมันงอมันแย่งอาหารออกไปทิ้งซะภายนอกแล้วก็แผ่วถางต้นละหุ่งนั้นออกไปนะให้โล่งเตียนเลยคอยบำรุงรักษาต้นสาระเล็กๆที่ลำต้นตรงขึ้นแข็งแรงดีไว้อย่างดีภิกษุทั้งหลายด้วยการทำดังที่กล่าวมานี้สมัยต่อมาป่าไม้สาระนั้นก็เจริญงอกงามไพบูลย์ขึ้นโดยลำดับชั้นใดภิกษุทั้งหลายแม้พวกเธอก็จงละอกุศลธรรมซะอกุศลธรรมที่ทำให้คดให้งอนะจงทำความภาคเพียรในกุศลธรรมทั้งหลายฉันนั้นเถิดเมื่อเป็นเช่นนี้แม้พวกเธอก็จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระธรรมวินัยนี้อัศจรรย์ไหมมันเหมือนคนละเรื่องเดียวกันน่ะนะภิกษุณีกับภิกษุโมริยะผักขุนนะมีเรื่องมีราวกันมากมายพุทธเจ้ากลับมาพูดเรื่องพระภิกษุฉันอาหารมื้อเดียวแสดงว่าการฉันอาหารมื้อเดียวเป็นเรื่องสำคัญมากมากนะพระพุทธเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาบอกว่าสมัยหนึ่งนะพวกภิกษุเนี่ยทำ

0: วดมานานเหมือนกันตอนใหม่ๆนี่โหเหนื่อยตอนเป็นแม่ชีอ่ะพูดง่ายๆตอนเป็นแม่ชีโอ้ยเปิดคลินิกทุกวันนะตอกบัตรรอคิวนั่งรอคิวกันยาวเหยียดนะเดี๋ยวก็ตอกกันช่วยคนนี้ช่วยกันนั่นตีหนึ่งตีสองก็มาเลยแต่หลังๆเนี่ยอาจารย์ก็ให้เขาฝึกสติกันแล้วเขาก็มารายงานก็มีสติในการเหยียดการงอขึ้นส้วมลงส้วมอะไรก็มีสติมากขึ้นแล้วก็จิตนิ่งแล้วก็อ่านทันโอ้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอะไรมันเหมือนนี่เลยอ่ะคือไม่ต้องพร่ำสอนมากวันนึงเจอกันหนเดียวอาจารย์แทบไม่ต้องสอนเลยฉันก็ฟังเขาเล่ามาเขาก็เล่าถึงว่าเขาเนี่ยอย่างนั้นนี้งี้งอนงั้นงี้ไงเพราะเขาฉันอาหารมือเดียวอย่าหมกมุ่นกับเรื่องกินมากนะถ้ากินหวานมากก็จะหลับง่ายวันนี้อาจารย์เอาความอัศจรรย์มาเล่าให้ฟังท่านเองคือไม่ได้สอนเลยนะว่าโมริยะภักขุณะถ้าเขาด่าว่าภิกษุณีอ่ะเธอก็เรียกภิกษุณีนั่นมาถามก่อนว่าทำอย่างนั้นจริงหรือเปล่าหรือว่าเธอก็ไปหาพระวินัยทรนะแล้วก็ให้มาชำระอธิกรณ์ให้มันตรงตรงไม่พูดอะไรเลยพูดเรื่องอธิกรณ์เลยเลยแต่กลายเป็นว่าศึกษาเลยนะเราจะต้อง educate เรื่องนี้ lesson 1เนี่ยนะบทที่1เริ่มเรียนละจิตของเราจะไม่แปรปรวน2เราจะไม่กล่าววาจาชั่วหยาบ3เราจักอนุเคราะห์ด้วยสิ่งอันเป็นประโยชน์4เราจักมีเมตตาจิตอยู่ในภายในไม่มีโทสะในภายในเราจักแผ่เมตตาจิตไปตลอดโลกทุกทิศทุกทางอะไรอย่างเงี้ยนะแสดงว่าพระโมริยะภักขุณะเป็นผู้มีการศึกษาไหมคะสอนขนาดนี้เลยเยี่ยมมากเนาะโอ้วันนี้มีบุญหูไหมกะกะจูปะมะสูตรหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็สอนต่อไปอีกนะสอนตัวอย่างเรื่องว่ามีบ้านเศรษฐีคนหนึ่งคนรับใช้ดีมากเลยเศรษฐีคนนั้นได้รับคำชมอุ้ยแม่แนงแม่เจ้าแม่เจ้าสวยแม่เจ้าใบหน้าผ่องใสแม่เจ้าเมตตาเต็มเปี่ยมแม่เจ้าเบิกบานแม่เจ้าโอ้โหชมเจ้านายนะส่วนนางคนใช้ชื่อนางกาลีนางกาลีนั่นก็แบบนึกในใจจริงเปล่าเจ้านายเรานี่เก่งจริงเปล่าเมตตาจริงเปล่าเนี่ยเอาเลยเริ่มทดลองเลยนอนตื่นสายเนี่ยเจ้านายก็เริ่มกาลีลุกลุกลุกมันก็ทำเป็นทำไมตื่นสายอ่ะมันง่วงนอนขี้เกียจลุกอะไรเงี้ยนะวันที่สองเอาอีกวันที่สามเอาอีกวันที่สองนี่ด่าหนักวันที่สามก็ด่ารุนแรงขึ้นวันที่สี่เอาไม้คว้างหัวเลยวันที่สี่นี่อดรนทนไม่ได้เลยนะเจ้านายผู้ใบหน้าสวยปิ๊งเนี่ยไม้เฟี้ยงหัวโป๊ะเลือดไหลเลยนะนางกาลีไปเลยไปตลาดนางเวเทิกาเจ้านายข้าพเจ้าเนี่ยที่พวกเราว่ากันวันนั้นโอ้ยไว้ขว้างหัวข้าพเจ้าหัวแตกนะฮะเป็นไปได้หรออะไรพุทธเจ้าก็เล่าไปตัวเป็นตาเลยนะเสร็จแล้วพุทธเจ้าก็มาสรุปว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ก็เหมือนกันนะอุ้ยสงบเสงี่ยมจัดอ่อนโยนจัดเรียบร้อยจัดตราบเท่าที่ยังไม่ได้ฟังคำพูดที่ไม่น่าพอใจเข้าใจไหมแต่พอได้ฟังคำพูดที่ไม่น่าพอใจปั๊บปาดซ้อหายหมดเลยไอ้ความเรียบร้อยจัดอ่อนโยนจัดอะไรนะไม่มีเลยแล้วพุทธเจ้าก็บอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายแต่ถ้าภิกษุรูปใดนะอย่าฟังสำนวนพุทธเจ้านะภิกษุรูปใดนะเมื่อกระทบอารมณ์ได้ฟังคำพูดที่ไม่ดีเนี่ยก็ยังสงบเสงี่ยมจัดเจียมตัวจัดเยือกเย็นจัดเนี่ยถึงจะเรียกว่าเรียบร้อยจริงภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นคนสงบเสงี่ยมจัดเป็นคนเจียมตัวจัดเป็นคนเยือกเย็นจัดก็เพียงชั่วเวลาที่ถ้อยคำอันไม่เป็นที่พอใจยังไม่มากระทบเท่านั้นภิกษุทั้งหลายแต่เมื่อใดถ้อยคำอันไม่เป็นที่พอใจมากระทบเข้าเธอก็ยังเป็นคนสงบเสงี่ยมเจียมตัวเยือกเย็นอยู่ได้ภิกษุทั้งหลายเมื่อนั้นแหละควรทราบว่าเธอเป็นคนสงบเสงี่ยมเป็นคนเจียมตัวเป็นคนเยือกเย็นจริงเอาประนมมือขึ้นอธิษฐานตั้งจิตเอาว่าเลยสาธุดีละดีละนี่คือดีแล้วละนะไม่ใช่ดีละเอานะดีละนะข้าพเจ้าขอตั้งเจตนาเป็นคนสงบเสงี่ยม
1: เป็นคนสงบเสงี่ยม
0: เป็นคนเจียมตัว
1: เป็นคนเจียมตัว
0: เป็นคนเยือกเย็น
1: เป็นคน

0: เยือกเย็น
1: ไม่ว่าจะกระทบ
0: ไม่ว่าจะกระทบ
1: กับอารมณ์ใดๆ
0: กับอารมณ์ใดๆ
1: ก็ขอให้ข้าพเจ้า
0: ก็ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นคนสงบเสงี่ยม
0: เป็นคนสงบเสงี่ยม
1: เป็นคนเจียมตัว
0: เป็นคนเจียมตัว
1: เป็นคนเยือกเย็นเถิด
0: เป็นคนเยือกเย็นเถิดสาธุ
1: หลังจากนั้นพุทธเจ้าก็ตรัสต่ออีกนะฮะนี่เราไม่เรียกภิกษุว่าเป็นคนว่าง่ายถึงความเป็นคนว่าง่ายเพราะเหตุได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและขีฬานะปัจจยะเภสัชชะว่าเป็นคนว่าง่ายเพราะอะไรเพราะภิกษุเหล่านั้นเวลาไม่ได้จีวรไม่ได้อาหารบิณฑบาตไม่ได้เสนาสนะไม่ได้ขีฬานะเภสัชนั้นก็จะไม่ถึงความเป็นคนว่าง่ายละภิกษุทั้งหลายแต่ภิกษุใดมาสักการะเคารพนอบน้อมพระธรรมแล้วเป็นคนว่าง่ายถึงความเป็นคนว่าง่ายเราเรียกภิกษุนั้นว่าเป็นคนว่าง่ายเพราะฉะนั้นภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจักเป็นผู้สักการะเคารพนอบน้อมพระธรรมเราจักเป็นผู้ว่าง่ายจักถึงความเป็นผู้ว่าง่ายเข้าใจไม่เข้าใจคือหมายความว่าถ้าเราเนี่ยนะเคารพสักการะธรรมเนี่ยเราเคารพธรรมะมากเลยเนี่ยวันนี้อาหารไม่มีกินเราก็ยังเคารพธรรมอยู่ไหมสาธุต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะไม่ขี้เหนียวอีกเด็ดขาดข้าพเจ้าต้องเคยขี้เหนียวมาในอดีตแน่นอนเลยแต่อดีตเมื่อไหร่ไม่รู้วันนี้เลยไม่ได้ฉันอะไรเลยเข้าใจไหมฮะคือเคารพธรรมอะสักการะธรรมบูชาธรรมนอบน้อมธรรมคือเชื่อธรรมะมากเพราะเชื่อมากจึงสงบเสงี่ยมได้เจียมตัวได้และเยือกเย็นได้ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะโอ้อาหารหมดจริงๆไม่เป็นไรค่ะมันไม่ทันแล้วจริงๆเนี่ยจะเอามาให้ท่านฉันอีกก็ไม่ทันโอ้ตอนนี้11:45แล้วโอ้ท่านทำไงดีอ๋อไม่เป็นไรค่ะแสดงว่าต้องเคยทำชั่วพวกนี้มาเนาะเลยทำให้ไม่ได้ฉันอู้เนี่ยสงบเสงี่ยมไหมคะเจียมตัวด้วยไม่ใช่ว่าอ้าวแล้วทำไมมันไม่ทันน่ะอีก15 นาทีก็เร็วๆหน่อยดิเร็วๆดิอันนี้คือไม่เคารพธรรมละแต่ถ้าเคารพธรรมสาธุทำกรรมใดมาย่อมได้รับผลของกรรมนั้นพระพุทธเจ้าสอนว่าเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมใดไว้ดีหรือชั่วก็ตามย่อมได้รับผลของกรรมนั้นก็สงบเสงี่ยมก็เจียมตัวก็เยือกเย็นอยู่เข้าใจไหมประเด็นสำคัญในเรื่องกกจูปมสูตรก็คืออันนี้เสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็หันกลับมาสอนภิกษุทั้งหลายเนี่ยว่าทางแห่งถ้อยคำที่จะพูดกับเธอเนี่ยมีอยู่5 อย่างเนี่ยพูดอะไรจริงมั่งไม่จริงมั่งมีประโยชน์มั่งไม่มีประโยชน์มั่งถูกเวลามั่งไม่ถูกเวลามั่งพูดด้วยโทสะมั่งพูดด้วยความไม่มีโทสะมั่งพูดอ่อนหวานมั่งพูดหยาบคายมั่งอย่างเงี้ยนะฮะ5 คู่เนี่ยมันเป็นปกติที่คนจะพูดเข้าหูเธอเพราะนั้นจิตของเราก็จักไม่แปรปวนเราจักไม่กล่าววาจาลามกหยาบคาย
0: เราจักอนุเคราะห์ด้วยสิ่งอันเป็นประโยชน์
1: เหมือนกันนะฮะ
0: เราจะแผ่เมตตาจิตไปถึงบุคคลนั้นและเราจะแผ่เมตตาจิต
1: อันไพบูลย์
0: ยิ่งหาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทไปตลอดโลกทุกทิศทุกทางซึ่งเป็นอารมณ์ของจิตดังนี้
1: อันนี้คือเสียงนะเมื่อกี้5 คู่ใช่ไหมภิกษุหูเราเนี่ยนะภิกษุเอ้ยมันก็จะได้ฟังเสียง5 เสียง 5 คู่นี่แหละนะ10 เสียงเนี่ยเสียงนี้เข้ามาโกหกอีกเสียงหนึ่งเข้ามาเฮ้ยนี่จริงอีกเสียงหนึ่งเข้ามาเฮ้ยพูดไร้สาระจังเลยอีกเสียงหนึ่งว่าโอ้โหพูดมีประโยชน์จังเลยอีกเสียงหนึ่งเข้ามาบ้าพูดด้วยโทสะอีกเสียงหนึ่งเข้ามาเออพูดด้วยความไม่มีโทสะในภายในอีกเสียงหนึ่งมาเนี่ยพูดอ่อนหวานอีกเสียงหนึ่งมาหยาบคายมากเลยแล้วพอเราหันไปถามว่าเขาโกรธป่ะไม่ได้โกรธอันนี้ปกติของฉันอย่างเงี้ยว้ายเราจะได้ยินเนี่ย10 ตัวเนี่ยฮะ10 เสียงเนี่ยต้องได้ยินนะพระพุทธเจ้าก็สอนว่าให้ทำใจอย่างนั้นหลังจากนั้นเติมด้วยเขาจะทำร้ายเราเมื่อกี้แค่เสียงนะฮะต่อมาก็เขาจะทำร้ายเราด้วยฝ่ามือด้วยก้อนดินด้วยท่อนไม้ด้วยอาวุธปืนหรืออาวุธมีดหรือดาบหรือหอกหรือสัตราวุธก็แล้วกันเนี่ยเราก็จะเหมือนเดิมจากนั้นพุทธเจ้าก็ถามภักขุณะเนี่ยเธอมีอะไรอีกไหมคือถามภิกษุมีอะไรอีกไหมโอ้จบละ คือพุทธเจ้าสอนจบละฉันก็จบกับเธอละนะสาธุ
2: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค
3: ์ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตรคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณแม่นิภาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิษฐ์คุณแม่จิตรานรากร
2: แมสเอฟเอ็มร่วมทำร่วมใจสุขง่ายง่ายใบไม้กำมือเดียวของขวัญเพื่อชีวิตใหม่ที่ไร้ทุกข์
3: จากผู้เห็นภัยในกิเลสกรรมวิบากท่านพระอาจารย์ภิกษุณีนันทยานีสำนักปฏิบัติธรรมนิโรธารามอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม
4: ่ความรู้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสรู้โดยพระองค์เองนั้นเปรียบดังใบไม้บนต้นไม้ทั้งโลกแต่ความรู้อันประเสริฐยิ่งที่ทรงประทานให้กับผู้ศึกษาและปฏิบัติตามได้พบความสุขอย่างยิ่งนั้นเปรียบดังใบไม้กำมือเดียวก็คือความรู้ในอริยสัจสี่เพราะฉะนั้นผู้หวังความสุขอย่างยิ่งจงเสพจงคบผู้รู้แจ้งอริยสัจสี่จงตั้งใจฟังอริยสัจสี่โดยเคารพจงเรียนให้รู้ชัดในอริยสัจสี่จงทรงจำอริยสัจสี่อย่างถูกต้องตามพระพุทธพจน์จงใส่ใจโดยแยบคายในอริยสัจสี่จงคิดพิจารณาในอริยสัจสี่บ่อยๆจงเพียรระลึกรู้ตามดูตามเห็นอริยสัจสี่เนืองๆจงหมั่นนึกตรึกตรองทบทวนอริยสัจสี่จงพูดถึงอริยสัจสี่อย่างถูกต้องตามพระพุทธพจน์โดยเคารพแม้จะช่วยเพื่อนให้พ้นทุกข์ก็จงช่วยให้เพื่อนรู้ในอริยสัจสี่อย่างถูกต้องตามพระพุทธพจน์เช่นกันเพราะอริยสัจสี่คือความจริงอันประเสริฐสี่ประการที่ทำให้ใจห่างไกลจากกิเลสห่างไกลจากทุกข์พบความสุขอย่างยิ่ง
3: อริยสัจสี่ความจริงอันประเสริฐ4ประการโดยย่อได้แก
2: ่ความจริงอันประเสริฐข้อที่1คือทุกข์หรือทนได้ยาก
5: ขันธ์5เป็นทุกข์ทนได้ยากขันธ์5ไม่ได้เป็นคนแต่ถ้ามีอุปทานหรือความหลงติดใจเพราะพอใจยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5นั่นคือ

0: หรือความเกิดของเหตุแห่งทุกข์คือความเกิดอวิชชาตัณหาเกิดความไม่รู้แจ้งทุกข์จึงหลงติดใจเพราะเพลิดเพลินในขันห้าอันน่ารักน่าชื่นชมควรละตัณหาสามเสีย
1: ความจริงอันประเสริฐข้อที่สามคือนิโรธหรือความดับทุกข์คือความดับตัณหาสามได้โดยไม่เหลือ
2: ควรกระทำให้แจ้งความดับทุกข์ด้วยอริยมรรคมีองค์แปดหรือศีลสมาธิปัญญา
0: ความจริงอันประเสริฐข้อที่สี่คืออริยมรรคมีองค์แปดหรือศีลสมาธิปัญญาคือทางดำเนินชีวิตให้ถึงความดับทุกข์ควรเจริญกระทำให้มาก
1: ควรเจริญกระทำให้มาก

0: ยู่ในถิ่นที่ดีคบแต่คนดี
1: ๆฟังแต่ธรรมดี
0: ๆมันนำมาใส่ใจ
1: เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไร
0: เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าจำถูกคิดถูกรู้สึกสุขจำถูกคิดถูกรู้สึกเฉยนั่นแหละที่พึ่งของใจตนเป็นที่พึ่งของตนจำผิดคิดผิดรู้สึกทุกข์จำผิดคิดผิดรู้สึกสุขจำผิดคิดผิดรู้สึกเฉยไม่ใช่ที่พึ่งของใจ
1: ตนก็ไร้ที่พึ่ง

0: เหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ Mass FM ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะกับความจริงที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้ฝากไว้ก่อนจากว่าความดีใดทำแล้วไม่เดือดร้อนภายหลังทำความดีนั้นดีกว่าวันนี้ขอบคุณกับการติดตามร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติสวัสดีค่ะ
1: Mass FM

0: ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-066-69-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
2: เพื่อการปลูกถ่ายตาการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตาโดยมีการแสดงภาพ3มิติที่